0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็ได้รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดกันไปแล้วนะครับซึ่งคุณครูก็ได้ลองมีโอกาสไปชิมนะครับที่นักเรียนได้สร้างได้ลงมือทำมานะครับพบว่าเมนูแต่ละเมนูที่นักเรียนสร้างมานั้นอร่อยมากๆครับถ้าหากว่านำไปเปิดร้านจริงๆเนี่ยรับรองได้ว่าขายดีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราจะต้องนำขั้นตอนที่เราได้ลงมือรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเราในชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับเอามาสร้างเป็นการ์ดเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำตามนะครับซึ่งบางกลุ่มก็มีวิธีการที่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับในการทำก็ได้มีการตกลงกันในกลุ่มแล้วว่าจะมีการปรับให้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้ามาทำตามได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดกิจกรรม DIY นี้นะครับจะใช้ความรู้ในเรื่องของการแยกสารที่เราได้เรียนมานำมาใช้ประโยชน์นั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกเลยนักเรียนจะได้อธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันข้อ2ครับนักเรียนจะได้จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมและจุดประสงค์ในวันนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนอย่างแน่นอนครับถัดไปนะครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink ซึ่งจะอยู่ในหน้า84ครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดไปครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีเพียงแค่ข้อเดียวครับไม่ยากเลยซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะเริ่มจากข้อที่4นั่นเองครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจและบอกคุณครูให้ได้ว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าต้องทำอะไรครับในชั่วโมงนี้เราจะต้องออกแบบการ์ดนะครับที่แสดงถึงขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้ทำตามได้นั่นเองนะครับซึ่งในการออกแบบนั้นนะครับอาจจะออกแบบลงในใบกิจกรรมของเราก็ได้นะครับหรืออาจจะบันทึกผลลงในวัสดุอื่นก็ได้ให้เหมือนกับการ์ดของจริงก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้นักเรียนนะครับก็คือเป็นกระดาษแผ่นใหญ่อันนี้นะครับวันนี้มีกระดาษแผ่นใหญ่ๆมาให้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อนักเรียนออกแบบการ์ดลงบนกระดาษนี้แล้วชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมานำเสนอนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะครับทั้งห้องต้นทางและห้องปลายทางก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับคุณครูก็เลยเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่นี้มาให้นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าไม่มีกระดาษแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับก็สามารถออกแบบไปในกระดาษแผ่นเล็กๆหรือเป็นกระดาษแข็งก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นแบบในรูปแบบที่สามารถพับได้หรือเปิดปิดได้ให้มีความน่าสนใจก็ได้เช่นกันนะครับและคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งมาให้นักเรียนสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับสามารถออกแบบโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำกันนะครับคุณครูขอเน้นย้ำเกี่ยวกับการประเมินก่อนนะครับเป็นการประเมินการนำเสนอเมนูเครื่องดื่มของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งเราจะมีการใช้แบบประเมินดังนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกได้แปลกใหม่มีลูกเล่นสามารถทำได้จริงนะครับข้อถัดมาจะต้องให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้ดังนั้นในการ์ดของเราจะต้องมีการเขียนอธิบายด้วยว่าเราใช้อุปกรณ์ในการแยกสารใดนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกใช้อุปกรณ์นี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับการออกแบบการ์ดนะครับจะต้องอ่านง่ายใช้ถ้อยคำที่กระชับดังนั้นในการประเมินนะครับก็มีเกณฑ์ดังนี้ซึ่งก็คิดว่าไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางเลยนะครับว่าช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบการ์ดที่แสดงถึงขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้าทำตามเมนูนี้ได้อย่างง่ายนั่นเองครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ลงมือทำกิจกรรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกันเป็นอย่างดีนะครับและแต่ละกลุ่มก็ได้ลงมือช่วยเหลือกันทำงานอย่างเป็นทีมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้ากันนะครับว่าเพื่อนๆห้องต้นทางนั้นทำกิจกรรมไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเชิญแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าและถามถึงความก้าวหน้านะครับเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยครับเชิญออกมาด้านหน้าครับ

0: เอาละครับสำหรับกลุ่มแรกนี้นะครับนักเรียนได้ลงมือทำอะไรไปบ้างแล้วครับ
1: ได้เขียนวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำค่ะ
0: แล้วยังเหลืออะไรอีกบ้างครับที่เราต้องทำ
1: เหลือการตกแต่งค่ะ
0: เหลือตกแต่งอย่างเดียวใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้ทำไปได้เยอะแล้วถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
1: มีเขียนผิดนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: มีคำผิดนะครับดังนั้นหนูจะต้องกลับไปตรวจสอบให้ดีนะครับว่ามีคำไหนเขียนผิดอีกไหมนะครับเจอปัญหาอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับโอเคในกลุ่มช่วยเหลือกันดีใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: ในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันทำกิจกรรมเป็นอย่างดีถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอขอบคุณกลุ่มแรกมากครับกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าได้เลยครับสำหรับกลุ่มที่2นี้ได้ลงมือทำอะไรไปบ้างแล้วครับ
2: ได้เขียนวิธีการทำเขียนอุปกรณ์หัวข้อแล้วก็ตกแต่งค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่อีกเยอะไหมครับ
2: ก็เหลือตกแต่งค่ะ
0: เหลือตกแต่งใช่ไหมครับตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหม
2: วิธีการทำบางขั้นตอนมันอาจจะวาดรูปได้ยากค่ะโดยเฉพาะข้อที่โดยเฉพาะข้อที่4ค่ะ
0: บางอย่างมันวาดรูปได้ยากใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้เป็นการเขียนแทนนะโอเคอันนี้คือปัญหาที่เราเจอนะครับแล้วได้มีการคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกไหมหนูแก้ปัญหาอย่างไรถ้าแบบมันวาดรูปได้ยากอย่างนี้
2: เขียนให้เข้าใจขึ้นค่ะ
0: เขียนบรรยายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับก็ทำไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ยังทำไม่เสร็จก็ต้องเอากลับไปทำต่อนะครับในเวลาว่างเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานำเสนอกันนะครับดังนั้นเตรียมผู้นำเสนอไว้ด้วยนะครับอันนี้ได้วางแผนเตรียมไว้หรือยัง
2: เตรียมไว้แล้วค่ะ
0: มีการวางแผนไว้แล้วดีมากเลยนะครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่3กันบ้างครับ
1: ตอนนี้ได้เขียนวิธีการทำไปแล้วครับก็คือผมจะวาดภาพแล้วก็เขียนอธิบายเล็กน้อยครับ
0: เน้นใช้ภาพเยอะๆนะครับ แล้วก็เขียนน้อยๆเขียนน้อยๆครับ
1: ตอนนี้ที่เหลือก็เหลือการเขียนส่วนผสมและอุปกรณ์ครับแล้วก็การตกแต่งครับ
0: เยี่ยมเลยครับคราวนี้ตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
1: มีนิดหน่อยครับก็คือคำว่าวิธีทำอะครับมันจะเล็กเกินไปครับ
0: แล้วอันนี้หนูคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
1: ก็อาจจะต้องขยายอีกนิดนึง
0: ขยายอีกนิดนึงนะครับจะขยายยังไงครับมันเขียนไปแล้วลบได้ไหมนี่ลบได้ไหม
1: น่าจะได้นะครับ
0: น่าจะได้เหรออาจจะต้องไปหาวิธีดูนะครับว่าจะขยายอย่างไรให้คำว่าวิธีทำนี้ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นความก้าวหน้าของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่3นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่4กันบ้างครับเชิญมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ของเพื่อนๆกลุ่มที่4นี้นะครับได้เริ่มต้นทำอย่างไร
1: เขียนหัวข้อครับและวิธีการทำครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ครับ
0: ครับแล้วยังเหลืออะไรอีกบ้างครับตอนนี้
1: เหลือการตกแต่งครับ
0: เหลือการตกแต่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอ๋อเห็นมีการร่างภาพไว้แล้วนะครับตอนทำเจอปัญหาอะไรบ้างไหม
1: มีครับ
0: เจอปัญหาอะไรครับ
1: ควรเขียนให้กระชับขึ้นหรือสั้นลงครับ
0: อ๋อตอนนี้คือเรายังเขียนแล้วยังดูยาวไปใช่ไหมครับยังไม่กระชับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงไหม
1: ไม่
0: ปรับปรุงเหรอตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วนะรู้แล้วว่าเราเขียนยาวไปแล้วมันไม่กระชับอ่ะแล้วอยู่ในเกณฑ์การประเมินด้วยใช่ไหมต้องใช้ถ้อยคำที่กระชับอ่านง่ายถูกไหมครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าของเราเนี่ยยังไม่กระชับดังนั้นเราควรปรับปรุงไหมเราควรปรับปรุงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับสามารถกลับไปปรับปรุงได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอมาด้วยในชั่วโมงถัดไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบคำให้ดีนะครับว่ายังมีคำผิดหรือคำถูกอยู่ไหมนะครับอ่ะขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้มากครับต่อไปครับลองมาดูความก้าวหน้าของเพื่อนกลุ่มสุดท้ายเชิญมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: กลุ่มนี้ได้ลงมือทำอะไรไปบ้างแล้ว
1: ตกแต่งและเขียนวิธีทำค่ะ
0: มีการเขียนวิธีทำการตกแต่งลงไปได้เยอะแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่อัน
0: นี้เกือบเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วด้วยเหรอแล้วยังเหลืออะไรครับอีกไหมครับเนี่ย
1: ไม่เหลือแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1: เสร็จสมบูรณ์เลยค่ะ
0: นะครับมีวิธีการทำมีการเขียนวิธีการเลือกใช้วัตถุดิบหรือยังขอโทษครับเขียนเหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์หรือยังเพราะว่ามีอยู่ในเกณฑ์ด้วยนะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรเพราะอะไรแสดงว่ายังขาดอีกบางส่วนนะครับตอนแรกเราคิดว่าเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะลืมดูเกณฑ์ดังนั้นนักเรียนปลายทางนะครับดูเกณฑ์ให้ดีนะครับว่าเกณฑ์ที่เราจะต้องเอามาประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพยายามทำให้ได้ตามเกณฑ์นะครับคราวนี้กลุ่มเราตอนระหว่างทำเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหม
1: เจอค่ะ
0: ครับ
1: คือสีอะตรงสีตรงนี้คือมันอ่อนไปแทบมองไม่เห็นค่ะ
0: แล้วหนูแก้ปัญหาอย่างไร
1: กะว่าจะเอาสีดำมาทับแทนค่ะ
0: กะว่าจะเอาสีดำมาทับแทนเป็นในส่วนของการตกแต่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเหลืออะไรอีกไหม
1: ไม่เหลือแล้วค่ะ
0: ไม่เหลือแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับแต่ละกลุ่มทบทวนเกณฑ์การประเมินให้ดีนะครับตรวจสอบคำถูกคำผิดนะครับให้ดีแล้วก็พยายามตกแต่งให้สวยงามนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นความ

0: ก้าวหน้าของเพื่อนๆในห้องต้นทางกันแล้วนะครับซึ่งคุณครูคิดว่าเพื่อนๆห้องปลายทางนี้นะครับก็น่าจะทำได้ไม่แพ้กับห้องต้นทางเลยนะครับดังนั้นในวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกลุ่มใดที่ยังทำกิจกรรมไม่เสร็จก็สามารถกลับไปทำต่อในเวลาว่างให้เสร็จนะครับแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอมานำเสนอกันในชั่วโมงหน้าแล้วเราก็จะทำการประเมินกันให้คะแนนเพื่อนในชั่วโมงหน้าด้วยเช่นกันนะครับและในส่วนของการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการแยกสารมาใช้ประโยชน์นะครับรวมถึงในการออกแบบการ์ดในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับในการออกแบบการ์ดเพื่อสื่อสารถึงขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสามารถทำได้หลากหลายวิธีและควรออกแบบการ์ดให้อ่านง่ายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการแยกสารเนื้อผสมนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้การหยิบออกหรือการร่อนเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากวัตถุดิบใช้การกรองการตกตะกอนหรือการรินออกเพื่อแยกเศษใบชาดอกเก๊กฮวยหรือเมล็ดส้มออกจากเครื่องดื่มนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังมีหลายกลุ่มเลยนะครับที่ยังไม่ได้เขียนในส่วนนี้นะครับที่มีข้อความที่แสดงออกถึงการใช้วิธีการแยกสารมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับดังนั้นก็กลับไปเพิ่มเติมลงในการ์ดของนักเรียนได้เช่นกันนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาประเมินตนเองนะครับโดยการที่ให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำไปนะครับโดยให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2ตามความเป็นจริงซึ่งจะอยู่ในหน้าที่87นะครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถทำในเวลาว่างได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับ DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดครับซึ่งจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราจะมานำเสนอข้อมูลกันแล้วก็ประเมินให้คะแนนเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink นะครับหรือเป็นกราฟที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอมาอย่างดีเลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็น

ถูกฟ้องคดีหลายคนให้ที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ฮะทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: วคะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: กูขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยที่2นะครับก็คือหน่วยเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งในเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับผมนักเรียนครับรู้จักเมียนมาไหมครับ
2: รู้จักครับ
1: เคยได้ยินใช่ไหมครับเมียนมาหรือตามความเข้าใจของเราคือประเทศอะไรครับ
2: พม่า
1: พม่านั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ชมนะครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรครับ
2: ภาพแต่งกายเมียนมา
1: เครื่องแต่งกายหรือการแต่งกายชุดแต่งกายของอะไรครับ
2: ชาว
1: เมียนมานั่นเองลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรครับนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
2: ใส่หมวก
1: มีการใส่หมวกใส่ที่คาดใช่ไหมครับอะไรอีกผ้าถุงแล้วก็สโลงของผู้ชายใช่ไหมครับเก่งมากคือเป็นเอกลักษณ์ของเมียนมานั่นเองภาพต่อไปครับรู้จักไหมครับคืออะไรเคยเห็นไหมคืออะไรครับแป้งดินสอพองใช่ไหม
2: แป้งมอน
1: แป้งมอนเหรอครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ธนาคารเคยได้ยินธนาคารไหมครับนักเรียนแป้งที่อยู่บริเวณแก้มของผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายก็ได้เรียกว่าอะไรครับของเมียนมาธานาคานั่นเองนักเรียนคิดว่าธานาคาคืออะไรครับ
2: แป้ง
1: แป้งเหรอใช่ไหม

0: ดินเหรอครับเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเกิดจากธนาคารก็คือเกิดจากเป็นแท่งไม้ใช่ไหมครับเป็นเนื้อไม้นั่นเองเอามาฝนนะครับทำให้เกิดเป็นแป้งที่เป็นสีขาวนวลหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็นำมาผสมน้ำแล้วก็นำมาทาครับสรรพคุณคือเพื่ออะไรครับทราบไหมลดสิวบำรุงผิวหน้านะครับเก่งมากต่อไปครับคิดว่าคือภาพอะไรครับ
1: การเต
0: ้
1: นรำ
0: การเต้นรำประเพณีของอะไรครับใช่เมียนมาไหมใช่มอนไหมครับไม่เป็นไรครับนักเรียนอันนี้คุณครูนำของชาติพันธุ์คชินครับรู้จักคชินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเนื่องจากเมียนมาเนี่ยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากนะครับถึง135ชาติพันธุ์เลยเยอะไหมครับเยอะมากนะครับคุณครูได้นำภาพของชาติพันธุ์คชินมาที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศเมียนมานะครับต่อไปครับเคยเห็นไหมครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับนางองซานซูจีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำของเมียนมานะครับเป็นอดีตผู้นำนะครับแล้วก็เป็นบุตรขององซานนายพลองซานนะครับผู้เป็นประกาศเอกราชจากประเทศอะไรครับเมียนมาอยู่ในอาณานิคมของประเทศอะไร
1: อ
0: ังกฤษครับผมแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยนายพลองซานเนี่ยเป็นผู้ประกาศเอกราชนะครับออกจากประเทศอังกฤษนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือภาพเกี่ยวกับเมียนมานะครับที่คุณครูกระตุ้นให้นักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับอะไรครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมชาติพันธุ์ต่างๆการเมืองการปกครองใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนการเรื่องของเมียนมากันนะครับโดยการพูดถึงในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองการปกครองกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับรวมทั้งเกิดทักษะในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็เห็นความสำคัญของการสืบค้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับก่อนอื่นเลยครับคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศน์เนี่ยเกี่ยวกับการสรุปใจความสำคัญของเมียนมานะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: นะระหว่างที่รับชมวิดีทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อความได้นะครับเดี๋ยวท้ายวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยครับธงชาติของประเทศอะไรครับนักเรียน
1: เม
0: ีย
1: นมาน
0: ะพร้อมที่จะรับชมวิดีทัศน์ไหมครับเชิญรับชมครับผม
2: ประเทศเมียนมาหรือชื่อเดิมว่าพม่ามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอินเดียบังกลาเทศจีนลาวไทยอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายเช่นวัดเจดีย์และพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากมายเมียนมามีพื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ2รองจากประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงคือเนบิดอร์เดิมเมืองหลวงคือเมืองย่างกุ้งจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2548ประเทศเมียนมาได้ย้ายเมืองหลวงมาที่เนบิดอร์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศและได้ย้ายสถานที่ราชการมาไว้ที่เมืองนี้เมียนมามีประชากรประมาณ58ล้านคนประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆมากถึง135เชื้อชาติซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ68เป็นเชื้อชาติเมียนมาที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่นๆเช่นฉานกะเรนคชินจีนมอญและอินเดียนชาวเมียนมาร้อยละ92นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษาเมียนมาและมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ระบอบการปกครองเป็นแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติเมียนมามีความหมายดังนี้แถบสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีแถบสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์แถบสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความเข้มแข็งรูปดาว5แฉกสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่น

คงเป็นเอกภาพวันชาติตรงกับวันที่4มกราคมหลังวันขึ้นปีใหม่เพียง3วันดอกไม้ประจำชาติคือดอกประดุกหรือดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงและความทนทานเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธีทางศาสนาสกุลเงินคือจัดซึ่ง1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ6จัดสินค้าส่งออกที่สำคัญคือแก๊สธรรมชาติไม้ข้าวเมล็ดพืชอัญมณีสิ่งทอสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลใยสังเคราะห์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถานที่สำคัญในเมียนมามีทั้งในย่างกุ้งและเนบีดอย่างกุ้งมีเจดีย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมียนมามานานนั่นคือเจดีย์ชเวดากองเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธในเมียนมา

0: เนบิดอร์มีสถานที่จำลอง5มหาสถาน
1: จริงๆครับองค์นี้ชเวตากองจำลองผมคุยกันข้างล่างว่าองค์นี้สร้างความสูงไม่เท่ากับองค์จริง
2: เขาทำเสมอไม่ได้เพราะว่าองค์จริงมันศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเขาทำเป็นแบบว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเนปิโตนะคะ
3: ให้ประชาชนมาเคารพบูชา
2: ให้เขาอย่างที่ว่าใครที่ไม่สามารถที่จะไปไหว้จิริชเวตากองที่ยังคงได้นะคะก็มาไหว้ที่นี่แทน
1: จำลองทุกอย่างเหมือนจริงไหมฮะอย่างเช่นบริเวณรอบๆหรือว่าจะองค์จริงปิดทองทองจริงด้วย
2: ใช่แต่ว่าองค์นี้ไม่ได้ปิดทองทั้งหมดนะคะองค์นี้นะคะดูจากข้างล่างนะคะจะแตกต่างกันเป็นสีนะคะข้างบนยอดเองที่ประกายอยู่นะคะเป็นทองแล้วก็ถ้าเป็นองค์จริงข้างบนก็จะมีเพชรนะคะขนาดเจ็ดสิบกะรัตนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าลักษณะการสร้างก็เหมือนกันนะคะทรงระฆังคว่ำนะคะแล้วก็ฐานก็แปดเหลี่ยมนะคะ
1: ผมเห็นคนเขาเดินเข้าออกได้ด้วย
2: ใช่ค่ะที่นี่ก็จะแตกต่างกับที่ยังกุ้งหยางก็คือสามารถที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็เวียนเทียนข้างในได้ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าที่ยังกุ้งมันจะมีสิ่งของพระพุทธเจ้าสมบิพระเกศาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่ที่ไม่ได้มีอย่างนั้นมีแต่พระพุทธรูปอยู่ข้างในเราสามารถที่เข้าไปข้างใน
3: เข้าไปดูอ่ะ
2: โอเคภายในค่ะ
4: ภายในเจดีย์แห่งนี้ตกแต่งอย่างสวยงามครับด้วยลวดลายประดับประดาสีทองรวมถึงใช้หินอ่อนตกแต่งในอีกหลายๆจุดและเรายังสังเกตเห็นชาวพม่าเดินทางเข้ามาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายครับนอกจากองค์ชเวดากองจำลองแล้วที่เมืองเนบิดอร์ยังได้จำลองพระมหาไมยมุนีเจดีย์ชเวมอดอร์เจดีย์ชเวสีกองและพระธาตุอินแขวน5มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าเคารพนับถือครับ

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จาก DLIT Resource คลังสื่อการสอนนะครับนักเรียนครับหลังจากที่ได้รับชมวิดิทัศน์นะครับนักเรียนได้อะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับ
1: เม
0: ื
1: องหลวง
0: ชื่อว่า
2: เนป
0: ิดอนะครับแล้วเมืองหลวงเก่าชื่อว่าอะไรครับ
1: ย
0: ่างกุ้งนั่นเองมีการย้ายเมืองหลวงขึ้นไปที่เนปิดอนะครับบริเวณตอนกลางของประเทศนั่นเองอะไรอีกครับนอกจากเมืองหลวง
1: สก
0: ุ
1: ลเง
0: ินคืออะไรครับ
1: จ
0: ัดเงินจัดนั่นเองอะไรอีกครับ
1: ศาสนา
0: ส่วนใหญ่ของเมียนมานับถือศาสนาอะไรครับ
1: พุทธ
0: ศาสนาพุทธครับผมอะไรอีกครับอยู่ติดกับ
1: อ
0: ินเดียบังคลาเทศ
1: จ
0: ี
1: น
0: ไทยทะเลอันดามันแล้วก็ลาวครับผมคุณครูขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีมีการอัปเดตใหม่นะครับเป็นมยินชเวนะครับได้เป็นประธานาธิบดีรักษาการนะครับจากสื่อวิดิทัศน์เนี่ยไม่ใช่มยินชเวนะครับแต่ปัจจุบันเป็นชเวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเรียนครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานของประเทศเมียนมาเนี่ยเมืองหลวงคือเนปิดอนั่นเองแล้วก็ศาสนาหลักคือศาสนาพุทธใช่ไหมครับศาสนารองล่ะครับที่มีการนับถือคือคริสต์แล้วก
1: ็
0: อิสลามนะครับประชากรมีทั้งหมด55ล้านคนโดยประมาณนะครับแล้วก็สกุลเงินใช้สกุลเงินจัดนะครับพื้นที่ที่มีการอาณาเขตติดต่อของประเทศเมียนมามีไทยลาวจีนอินเดียแล้วก็บังคลาเทศใช่ไหมครับนักเรียนครับมีอาณาเขตติดกับทะเลอะไรครับ
1: อ
0: ันดามันทางด้านใต้ของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ทะเลอะไรครับ
1: ทะเลอ
0: ะไรเป็นมหาสมุทรอินเดียนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนักเรียนครับต่อไปครับคุณครูจะพูดด้านเศรษฐกิจของเมียนมานะครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้สรุปออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับทางด้านเศรษฐกิจของเมียนมาประเด็นแรกนะครับคือประเด็นเรื่องของการทําเกษตรเป็นพื้นฐานของประเทศเมียนมานะครับนักเรียนคิดว่าในเมียนมาเนี่ยมีการทําเกษตรคิดว่าเขาทําอะไรครับ
1: ปล
0: ู
1: กข
0: ้
1: าว
0: เนื่องจากอะไรทราบไหมเนื่องจากอะไรครับการปลูกข้าวได้เนี่ยแสดงว่าภูมิศาสตร์เขาต้องทำยังไงต้องเป็นอย่างไรครับ
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีอะไรครับมีดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำและมีดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีอะไรครับโดยรวมนะครับก็คือมีแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำหลายสายในเมียนมานะครับซึ่งแม่น้ำสายสำคัญเนี่ยนักเรียนรู้จักแม่น้ำอิราวดีไหมครับ
1: รู้จักคร
0: ับ เคยได้ยินไหมแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำสตงแล้วก็แม่น้ำสารวินนะครับเป็นแม่น้ำสามสายหลักของเมียนมานั่นเองซึ่งบริเวณตอนกลางของประเทศเนี่ยจะมีการทำพื้นที่เกษตรกรรมนะครับการทำนานั่นเองเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากคำว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนักเรียนคิดว่าทำไมถึงมีความอุดมสมบูรณ์ครับบริเวณปากแม่น้ำเนี่ยทำไมถึงมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำยังไม่ใช่ครับมีการพัดพาอะไรมาครับไม่ใช่ทรัพยากรครับพัดพาอะไรจากข้างบนลงมาข้างล่างดินมีความอุดมสมบูรณ์ครับเขาพัดพาอะไรมาตะกอนนักเรียนมีการพัดพาตะกอนจากข้างบนนะครับมาสะสมบริเวณปากแม่น้ําทําให้บริเวณปากแม่น้ําเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีการทําเกษตรได้ผลผลิตมากนะครับต่อไปครับผมด้านทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมานักเรียนคิดว่าจากวิดิทัศน์เนี่ยเขาได้พูดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอะไรบ้างครับ
1: ม
0: ีแก๊สธรรมชาติ
1: อ
0: ัญมณีป่าไม้ข้าวแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆใช่ไหมครับนักเรียนครับสำหรับทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาหลักๆจะเป็นป่าไม้ถ้าเราดูแผนที่ของเมียนมาเนี่ยบริเวณตอนบนของประเทศแล้วก็ตอนระหว่างด้านตะวันตกและตะวันออกเนี่ยจะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงนะครับมีป่าไม้มากนั่นเองมีแค่ตอนกลางนะครับที่เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วก็มีการพบอะไรครับแก๊สธรรมชาติน้ำมันปิโตรเลียมนะครับที่เป็นทรัพยากรสำคัญของเมียนมารวมทั้งอะไรครับอัญมณีพวกหยกต่างๆนะครับก็พบที่เมียนมาเหมือนกันนะครับหยกพม่านั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับด้านการลงทุนจากต่างประเทศนะครับประเทศหลักๆที่มาลงทุนในเมียนมานะครับมีประเทศสิงคโปร์ประเทศจีนประเทศฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นหลักนะครับ ในการมาลงทุนที่ประเทศเมียนมานักเรียนคิดว่าต่างชาติมาลงทุนที่เมียนมาในเรื่องของอะไรครับทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ปิโตรเลียมแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับต่อไปครับด้านสังคมนะครับจากวิดิทัศน์เลยนะครับที่คุณครูบอกไว้ว่าด้านสังคมของเมียนมาเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ใช่ไหมครับชาติพันธุ์คืออะไรครับเชื้อชาติหรือชนชาติใช่ไหมครับที่มีหลากหลายนั่นเองนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับไทยใหญ่เคยได้ยินไทยใหญ่ไหมครับไทยใหญ่อะไรอีกกะเหรี่ยงมอญนักเรียนครับสำหรับเมียนมาเนี่ยก็คือคนพม่าใช่ไหมครับคนพม่าก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในเมียนมาแต่แค่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับเยอะประมาณ2ใน3ของประชากรทั้งหมดนะครับส่วนอีก1ใน3เนี่ยจะเป็นกลุ่มชนต่างๆในเมียนมานะครับที่มีกว่า135กลุ่มชนชาติพันธุ์เลยนั่นเองหลักๆก็ที่เรารู้จักกันก็มีมอญมีกะเหรี่ยงใช่มั้ยครับมีคชินนั่นเองบริเวณที่ติดกับชายแดนประเทศไทยนะครับครับสําหรับด้านศาสนาและความเชื่อของเมียนมานะครับนักเรียนตามวิดิทัศน์เนี่ยวิดิทัศน์ได้นําเสนอศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเป็นหลักใช่มั้ยรองมาคือคริสต์แล้วก็รองมาคืออ
1: ิ
0: สลามใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนักเรียนนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมครับเคยเห็นไหมครับที่จิ้มที่บริเวณหน้าผากคิดว่าคืออะไรครับเทพทันใจนักเรียนเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: เทพทันใจนักเรียนคิดว่าเป็นศาสนาอะไรครับ
1: พุทธอิสลาม
0: ไม่ใช่ฮินดูครับไม่ใช่ศาสนาอิสลามครับไม่ใช่คริสต์ด้วยนักเรียนเป็นความเชื่อที่นับถือผีนะครับพื้นฐานดั้งเดิมของเมียนมาเนี่ยจะมีการนับถือผีเป็นหลักนะครับจากนั้นศาสนาพุทธเข้ามาทีหลังแล้วก็ผสมกบกลืนกันกลายเป็นศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาผีรวมกันนะครับสำหรับพื้นฐานของเมียนมาเนี่ยมีการนับถือนัดนอหนูแมหันอากาศตอเต่านะครับนัดซึ่งเป็นผีประจำบ้านเมืองของเมียนมานั่นเองต่อไปครับสำหรับด้านสังคมอีกด้านหนึ่งครับคือความยากจนนั่นเองซึ่งความยากจนเนี่ยเมื่อปี2566นะครับมีการสำรวจว่าประเทศเมียนมามีประชากรนะครับประมาณ 49% เลยที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับของเมียนมาซึ่งเส้นความยากจนของเมียนมาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,300 จัดต่อวันนะครับหรือประมาณ18บาทต่อวันเท่านั้นเองน้อยไหมครับน้อยนะต่อไปครับผมด้านการเมืองการปกครองครับสำหรับอันแรกนะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างการปกครองทั้ง3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเป็นช่วงของยุครัฐโบราณนะครับรัฐโบราณในเมียนมามีอะไรบ้างครับนักเรียนทราบไหมรู้จักอาณาจักรมอญไหมครับอาณาจักรหงสาวดี
2: รู้จ
0: ัก
2: คร
0: ับ ประมาณนี้นะซึ่งรัฐโบราณเริ่มแรกของเมียนมาเนี่ยก็จะมีพวกพยูเคยได้ยินไหมครับไม่เคยใช่ไหมฮะคุ้นคุ้นรัฐพยูนะครับรัฐมอญต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเมียนมานั่นเองคุณครูได้ยกตัวอย่างรูปแบบเจดีนะครับเห็นไหมเจดีแบบนี้เคยเห็นไหมครับไม่เคยนะครับอันนี้คือเจดีนะครับในอาณาจักรพยูนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของเมียนมานั่นเอง
3: คล้ายๆสมัยทวารวดีของไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอารยธรรมเริ่มแรกของเมียนมานั่นเอง
0: ซึ่งลักษณะของเจดีเนี่ยจะเป็นรูปอะไรครับคิดว่าคือรูปอะไรละครับใช่ไหมรูปอะไรนะครับรูปโกดยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ฮะเป็นรูปแบบไหนครับยังไม่ใช่ฮะนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรูปแบบ
3: เป็นทรงลอมฟาง
0: เป็นมนๆนะครับกลมๆแบบนี้ต่อไปครับผมช่วงเวลาต่อมาเนี่ยมีการยุคล่าอาณานิคมนะครับของชาติตะวันตกนั่นเองชาติตะวันตกที่มาปกครองเมียนมาคือประเทศอะไรครับประเทศอังกฤษเก่งมากอังกฤษเนี่ยได้มาล่าอาณานิคมแล้วก็ยึดดินแดนประเทศเมียนมานะครับอยู่ภายใต้การปกครองนั่นเองต่อมาครับเมื่ออังกฤษเนี่ยได้ปกครองอยู่สักพักหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้มีการอะไรครับนำทรัพยากรจากประเทศเมียนมาเนี่ยออกไปใช่ไหมฮะก็คือได้ปกครองแล้วก็ใช้ทรัพยากรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ก็ตัดป่าไม้ใช่ไหมครับและท่าต่างๆก็ได้นำออกไปค้าขายนะครับแล้วก็ในยุคต่อมานะครับคือยุคสาธารณรัฐนะครับหลังจากที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ย มีผู้นำคนหนึ่งนะครับก็คือผู้นำอองซานใช่ไหมที่คุณครูพูดไปเบื้องต้นได้ทำการอะไรครับแยกตัวออกจากอะไรประกาศอะไรครับ
2: ประกาศ
0: เอกราชหรือสันติภาพนะครับจะออกจากประเทศ
2: อ
0: ังกฤษนั่นเองแล้วก็ตั้งประเทศเมียนมาขึ้นมานะครับต่อไปครับผมคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนักเรียนคุณครูจะมีชี้แจงกิจกรรมนะครับคุณครูจะมีภาพมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนทายว่าภาพที่คุณนำมาเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดประเพณีใดครับวัฒนธรรมใดนะครับแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร
0: ้อมนะมาดูภาพแรกครับคือภาพอะไรครับรู้ได้ไงว่าคือหมากเคยเห็นไหมเคยเห็นนะที่บ้านใครมีคุณย่าคุณยายกำลังเคี้ยวหมากอยู่ไหมครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับโอเคประเทศไทยก็มีการเคี้ยวหมากเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับประเทศเมียนมาก็มีการเคี้ยวหมากซึ่งการเคี้ยวหมากในประเทศเมียนมาเนี่ยจะเป็นการเคี้ยวหมากตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับวัยรุ่นก็เคี้ยวหมากกันแล้วแล้วก็มีการเคี้ยวหมากเป็นวงกว้างเลยนะนักเรียนเยอะมากนักเรียนคิดว่าแดงๆคืออะไรครับ
2: ปูนแดง
0: นั่นเองแล้วก็บริเวณที่เป็นชิ้นๆเนี่ยจะเป็นหมากนะครับหมากจะเป็นผลกลมๆแล้วก็ผ่าแล้วเอาเนื้อข้างในมานะครับนักเรียนครับสำหรับ

0: หมากในประเทศเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเสพติดไหมครับ
1: ไม่
0: ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดนะเหมือนบุหรี่เลยนักเรียนการเคี้ยวหมากเนี่ยจะพบนิโคตินนะครับเนื่องจากหมากพม่าเนี่ยจะมีการใส่ใบยาสูบไปด้วยผสมไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเทศต่างๆใส่ลงไปด้วยนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้เป็นมะเร็งทางช่องปากของเมียนมาเนี่ยประมาณ 5-60,000 คนต่อปีเลยนะครับเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะมากนะครับแต่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับต่อไปครับนี่วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากนั่นเองกินไหมครับหมากเนี่ย
1: ไม่
0: กินนะนักเรียนเป็นการเคี้ยวแล้วก็บ้วนทิ้งนะครับต่อไปครับที่ไหนครับใช่ไหมภูเขาทองเหรอครับไม่ใช่นะนักเรียนเห็นก้อนหินไหมครับกำลังจะทำไมตกแล้วแต่ตกไหมไม่ตกนะที่ไหนนักเรียนยังไม่ใช่เขาคิสกูดครับอันนี้คือที่ประเทศเมียนมานะนักเรียนนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าพระธาตุอินแขวนนั่นเองพระธาตุอินแขวนสำหรับพระธาตุอินแขวนนะครับหรือเรียกว่าใจดีใจทีโยนะครับอยู่ที่บริเวณลัดมอนนะครับถือว่าเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธนะครับในประเทศเมียนมาเชื่อกันว่านะครับบริเวณพระเจดีย์เนี่ยบรรจุพระเกศาธาตุเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับชเวดากองเลยที่ประเทศเมียนมานะครับพระเกศาธาตุคืออะไรครับพระเกศาธาตุใช่เส้นผมของพระพุทธเจ้าเส้นผมของพระพุทธเจ้านะครับต่อไปเห็นอะไรบ้างครับวัดเจดีย์อะไรอีกต้นไม้ดูจำนวนด้วยนักเรียนจำนวนเป็นอย่างไร
1: เยอะ
0: มากนะครับนักเรียนคิดว่าคือที่ไหนไม่ใช่ชเวดากองครับนักเรียนเคยได้ยินพุกามไหมนี่คือเมืองพุกามนะครับเรียกว่าเป็นทะเลเจดีของพุกามนั่นเองคิดว่าเจดีในพุกามเนี่ยมีกี่เจดีครับ
1: ประมาณ30เจด
0: ีประมาณ30ประมาณ100ยังไม่ใช่ครับ
2: 120
0: น้อยไปครับ120สามร้อยน้อยไปครับ
1: 500
0: น้อยไปครับ1,000ยังน้อยไปอยู่ครับ10,000ครับนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยบริเวณพุกามเนี่ยมีเจดีย์ถึง10,000เจดีย์เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือเจดีย์ที่สมบูรณ์จริงๆประมาณ 2,200 นะครับเนื่องจากบริเวณพุกามเนี่ยเป็นบริเวณที่มีรอยเลื่อนพาดผ่านเข้าใจคำว่ารอยเลื่อนพาดผ่านไหมรอยเลื่อนคือบริเวณที่จะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแสดงว่าเจดีย์เนี่ยที่มีอายุ 3,000-4,000 ปีอยู่ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้นะก็ล้มไปนะครับสำหรับนี่คือเจดีย์ที่เมืองพุกามนะครับเรียกว่าเป็นทะเลเจดีย์เลยปัจจุบันนะครับทะเลเจดีย์ที่พุกามเนี่ยได้รับเป็นมรดกโลกจากใครครับยูเนสโกนะครับได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1นะครับเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐเมียนมานะครับนักเรียนครับเปิดไปหน้าที่182ครับชี้แจงกิจกรรมของผู้เรียนนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1นะครับแล้วก็ศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนมีคำถามไหมครับ
1: ไม่มี
0: นะหากมีคำถามสามารถถามคุณครูได้นะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: เด็กๆไปงานที่1เรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้วคร
0: ับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่าพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยคำตอบเป็นอย่างไรนะครับมาดูโจทย์แรกนะครับนักเรียนคำถามคือเมียนมามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดครับประเทศใดบ้าง
1: บังกลาเทศ
0: อินเดีย
1: จ
0: ี
1: น
0: ลาวครับ
1: ไทย
0: อะไรอีกเรียบร้อยแล้วไม่ติดกับกัมพูชานะนักเรียนติดประมาณ5ประเทศและบริเวณทางตอนใต้ติดกับมหาสมุทรอะไรครับ
1: มหาสมุทรอินเดีย
0: มหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันนั่นเองต่อไปครับประเทศเมียนมาเนี่ยติดกับบริเวณใดของประเทศไทยครับมีอะไรบ้าง
1: เช
0: ีย
1: งราย
0: เชียงราย
1: เชียงใหม่
0: แม่ฮ่องสอน
1: กาญจนบุรี
0: กาญราชบุรี
1: เพชร
0: ประจวบค
1: ีรีขันธ
0: ์ประจวบ
1: ระนอง
0: นะครับตากใช่มั้ยมีชุมพรด้วยนักเรียนสรุปมีชุมพรด้วยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะติดบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับเรียบร้อยมั้ยนักเรียน
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยคร
0: ับ เรียบร้อยนะต่อไปครับสำหรับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นอย่างไรนะเรามาดูอันแรกนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยในอดีตนะครับในอดีตของเมียนมาเนี่ยมีการทำเกษตรพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแล้วก็การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยล้วนถูกควบคุมโดยอะไรครับล้วนถูกควบคุมโดยอังกฤษนะครับก็คือเป็นเจ้าอาณานิคมนั่นเองต่อมาครับปัจจุบันมีอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ม
0: ีการค้ามีอะไรอีก
1: การลงทุน
0: การลงทุนจากต่างชาติมีประเทศไหนบ้างมีไทยมีสิงคโปร์ใช่ไหมครับมีฮ่องกงแล้วก็จีนในการมาลงทุนในประเทศเมียนมานั่นเองแล้วก็มีด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการพัฒนาเส้นทางอะไรครับคมนาคมต่างๆใช่ไหมครับต่อไปครับด้านสังคมสมัยอดีตเป็นยังไงครับ
1: ถูกควบคุมโดยอังกฤษ
0: ถูกควบคุมโดยอังกฤษเหมือนเดิมใช่ไหมครับมีความยากจนแล้วก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับมีการแบ่งสังคมเป็นชนชั้นต่างๆนะครับปัจจุบันเป็นยังไง
1: ม
0: ีการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสังคมมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีต่างๆของประเทศนะครับในประเทศนั่นเองต่อไปครับด้านการเมืองการปกครองในอดีตครับเป็นยุคล่าอาณานิคมยุคสาธารณรัฐแล้วก็ยุครัฐบาลทหารนะครับซึ่งยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเป็นเจ้านิคมของใครครับเจ้าอาณานิคมของ
1: อ
0: ังกฤษนะครับอังกฤษได้มายึดดินแดนเมียนมาต่อมานะครับได้มีการประกาศเอกราชแล้วก็ได้เป็นยุคสาธารณรัฐนะครับในเวลาต่อมานะครับก็มีการรัฐประหารแล้วก็มีการปกครองโดยทหารในเมียนมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับต่อมาในปัจจุบันนะครับเริ่มมีการเรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยนะครับคุณครูมีคำถามครับสำหรับวันนี้โดยเป็นคำถามนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างในวันนี้นะครับคุณครูได้แจกโพสต์อิทให้กับทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเขียนยังครับ
1: เขียน
0: แล้วนะนักเรียนมาแปะข้างหน้ากระดานนะครับเกี่ยวกับวันนี้ได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนมาในโพสต์อิทเนี่ยเขียนอะไรมาบ้างนะครับเรามาสำรวจกันนะครับได้รู้เรื่องของการนับถือผีหรือนัดคุณครูอธิบายไปใช่ไหมครับนัดคืออะไรครับเป็นผีใช่ไหมครับในเมียนมานั่นเองที่มีการนับถือนั่นเองต่อไปครับสรุปมีการส่งออกสินค้าใช่ไหมครับเกษตรด้านประมงต่างๆแล้วก็อังกฤษนะครับเข้ามาถือผลประโยชน์รับผลประโยชน์ใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเมียนมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาเขตที่ตั้งนะครับที่ติดต่อกับประเทศเมียนมามีอะไรบ้างครับไทยลาวจีนบังคลาเทศอินเดียนะครับเก่งมากเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษถูกต้องครับผมแล้วก็มีประชากรเท่าไหร่ครับประมาณ55ล้านคนนะครับแล้วก็ธนาคารคืออะไรครับเป็นแก่นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มาฝนเพื่อมาทาหน้าทาหน้าเพื่ออะไรครับลดสิวหรือช่วยบำรุงผิวนั่นเองนี่ก็คือคร่าวๆสำหรับบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนกันวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของเมียนมาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนกันไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่มีชื่อว่าร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเราก็ได้เรียนในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายกันไปแล้วนะคะเอ๊มาทบทวนกันสิคะว่า

0: ระบบแรกที่เราได้เรียนกันไปคือระบบอะไรนะคะ
1: สืบพันธ
0: ุ์ระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะระบบที่2เราเรียนเรื่องอะไรนะคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิต
0: ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะและระบบที่3ล่ะคะ
1: ระบบหายใจ
0: ระบบหายใจคุณครูเล็กนะคะอยากจะให้เด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราขาดระบบใดระบบหนึ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆคิดว่าร่างกายของเราหรือเราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่คะลองคิดดูก่อนและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบนี้พร้อมๆกันนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1ค่ะอธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะพาเด็กๆค่ะมาร่วมทำกิจกรรมที่ชื่อว่าฉันอยู่ระบบไหนจำได้ไหมเอ่ยซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะมีภาพของอวัยวะที่ทำงานในระบบต่างๆของร่างกายเราที่เราได้เรียนกันไปแล้วและจะให้เด็กๆเลือกนะคะว่าอวัยวะส่วนนี้อยู่ในเรื่องของระบบอะไรพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะภาพแรกอยู่ในระบบไหนคะระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิต
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบแล้วนะคะคุณครูเล็กขอเฉลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะ
1: หัวใจ
0: นะคะอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตค่ะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าจำได้ต่อไปค่ะภาพที่2นี้นะคะอยู่ในระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบสืบพันธุ์
0: จริงหรือเปล่านะในภาพนี้เป็นระบบสืบพันธุ์เพศอะไรนะคะ
1: เพศชาย
0: นะคะอยู่ในระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยแสดงว่ายังง่ายอยู่ค่ะภาพต่อไปค่ะอะไรนะ
1: ระบบสืบพันธุ์
0: ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบหายใจ
0: ถูกต้องค่ะแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ปอด
0: นั่นเองซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าปอดมีหน้าที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบสืบพันธุ์
0: จริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะภาพนี้คืออะไรคะมดลูกเป็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมดลูกแต่มดลูกอยู่ตรงไหนคะมดลูกอยู่ตรงไหนคะมดลูกอยู่ตรงกลางบริเวณตรงกลางนะคะถ้าข้างๆเนี่ยเราเรียกว่าปีกมดลูกและที่เป็นกลมๆสีขาวเราเรียกว่าอะไรนะรังไข่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ภาพนี้อยู่ในระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจคะ
1: ระบบหายใจ
0: ถูกต้องค่ะแล้วภาพนี้คืออะไรคะใช่เหรออะไรนะถุงลมปอดนั่นเองซึ่งจะมีขนาดเล็กๆอยู่ในปอดของเราแสดงว่าเราเนี่ยก็จำได้แล้วมีคำถามค่ะอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่อยู่ในระบบต่างๆของร่างกายเราแล้วคุณครูเล็กอยากจะทราบว่าร่างกายของฉันร่างกายของเราร่างกายของทุกๆคนทำงานอย่างไรคะให้เวลาช่วยกันคิดในคำตอบข้อนี้ค่ะ

0: แล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทักนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะช่วยกันคิดคำตอบข้อนี้ได้แล้วนะคะกับคำถามค่ะร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเอ๋ขอฟังเสียงจากตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะจากคำถามข้อนี้นะคะร่างกายของฉันทำงานอย่างไรคะ
1: ร่างกายของเราทำงานเชื่อมต่อกันเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ค่ะ
0: ร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะภายในร่างกายและภายนอกร่างกายด้วยใช่ไหมคะทุกส่วนเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันและอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบด้วยเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดอย่างที่เพื่อนบอกนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปกี่ระบบนะคะการทำงานของร่างกายเราเรียนกันไปกี่ระบบในวิชาของคุณครูเล็ก3ระบบด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเรามีเพียงแค่3ระบบหรือเปล่าคะไม่นะคะเรายังมีการทำงานระบบอื่นๆของร่างกายเราอีกเยอะแยะเลยซึ่งแต่ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยก็มี3ระบบด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันแต่ละระบบค่ะระบบแรกค่ะการทำงานของระบบสืบพันธุ์จำได้ไหมคะยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวลองเปิดสมุดบันทึกของเรานะคะเพื่อดูข้อมูลประกอบไปได้เลยเป็นการทบทวนนั่นเองค่ะการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมีเพศอะไรบ้างคะที่สำคัญ
2: เพศชาย
0: และเพศหญิงนะคะเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายคืออะไรคะคืออะไรคะอสุจิถูกต้องค่ะและเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงล่ะคะคืออะไรคะไข่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะการปฏิสนธิเนี่ยอย่างที่เราทราบกันไปนะคะว่าคือการที่ไข่และอสุจิได้ผสมกันและก็เกิดเป็นอะไรนะเกิดเป็นทารกนั่นเองซึ่งบริเวณนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเคยไปอยู่มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศอะไรคะ
2: เพศหญิง
0: นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มต้นที่อะไรกันนะเริ่มต้นนะคะไข่ที่สุกพร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิเนี่ยก็จะตกออกมาที่จากรังไข่นั่นเองและก็จะเดินทางไปตามท่อนำไข่จากนั้นค่ะถ้าเป็นช่วงที่มีการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายที่ชื่อว่าอะไรนะคะ
3: อสุจิ
0: ค่ะเดินทางมายังปากมดลูกแบบนี้และก็เข้าไปสู่มดลูกและเดินทางไปยังท่อนำไข่จากนั้นค่ะก็มีการผสมกันเกิดการปฏิสนธิกันแบ่งเซลล์กันเรียบร้อยจากนั้นไปฝังตัวบริเวณไหนนะจำได้ไหมเอ่ย
3: ผนัง
0: มดลูกหรือว่าเยื่อบุผนังมดลูกนะคะเสร็จแล้วทารกของเราจะเกิดหรือยังคะก็ทำการฝังตัวบริเวณผนังมดลูกก็จะมีการเจริญเติบโตของทารกนั่นเองค่ะแบบนี้จำได้ใช่ไหมคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยไปอยู่บริเวณนี้ซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะตรงนี
3: ้
0: มดลูกนะคะถ้าผนังมดลูกเนี่ยจะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงไม่ได้มีการปฏิสนธิ

0: อะไรขึ้นคะ
1: รอบเด
0: ือ
1: น
0: รอบเดือนนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าประจำเดือนนั่นเองค่ะบริเวณเยื่อบุผนังมดลูกหรือว่าที่เราเรียกว่าผนังมดลูกนะคะก็จะหลุดล่อนออกมาเป็นประจำเดือนหรือว่ารอบเดือนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของระบบสืบพันธุ์ที่เราได้เรียนกันไปต่อไปค่ะในระบบที่2การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตพอจะจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้อยู่นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยทบทวนกันก่อนค่ะว่าสิ่งที่สำคัญมีอะไรบ้างคะส่วนแรกเลยของระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายของเราร่างกายของเราก็จะมีหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดมีหน้าที่อะไรนะจำได้หรือเปล่าคะ
1: ล
0: ำเลียงเลือดไปยังอวัยวะต่างๆเยี่ยมมากต่อไปค่ะอวัยวะส่วนที่2คืออะไรคะ
1: หัวใจ
0: หัวใจโอ้โหเก่งมากต่อไปค่ะคืออะไรคะส่วนที่3ปอดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทบทวนกันเลยในระบบนี้ค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมคะแต่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจดูถ้าใครเนี่ยจำได้ก็สามารถช่วยคุณครูเล็กตอบได้เลยนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อเลือดของเราเดินทางไปยังอวัยวะต่างๆแล้วนะคะเลือดที่ถูกใช้งานจะกลายเป็นเลือดอะไรนะ
1: เล
0: ือ
1: ดเส
0: ีย เลือดเสียนะคะที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะก็จะเดินทางที่หัวใจห้องไหนเอ่ย
1: ห
0: ้องบนขวานะคะจะมีหน้าที่ในการรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นจากห้องบนขวาจะไปที่ไหนต่อใครจำได้ห้องล่างขวาซึ่งห้องล่างขวานะคะเราก็จะรับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาลงมาและส่งเลือดไปยังปอดนั่นเองไปยังปอดของเราต่อไปค่ะจากห้องล่างขวาก็ส่งไปที่ปอดเพื่อทำการอะไรนะจำได้หรือเปล่าฟอกเลือดฟอกเลือดจากเลือดเสียตอนนี้เราจะได้เลือดอะไรแล้ว
1: เล
0: ือ
1: ดด
0: ีแล้วก็ส่งไปที่ไหนต่อนะคะ
1: ห
0: ้องบนซ้ายเก่งมากเลยห้องบนซ้ายเนี่ยก็จะได้รับเลือดดีจากปอดมาแล้วพออยู่ห้องบนซ้ายเสร็จเรียบร้อยไปที่ไหนต่อคะส่งไปที่ห้องล่างซ้ายห้องล่างซ้ายเนี่ยก็จะได้รับเลือดดีจากห้องบนซ้ายแล้วก็ไปไหนต่อนะจากห้องล่างซ้ายไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นระบบเราจึงเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งถ้าหากว่าเลือดที่เราใช้งานแล้วเป็นเลือดเสียเราสามารถเอาเลือดออกจากร่างกายได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นเลือดใหม่ได้ไหมคะไม่ได้เราก็ต้องทำการไหลเวียนฟอกเลือดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอาจทบทวนอีกหนึ่งครั้งการเดินทางของเลือดเราจากที่ไหนก่อนเลยห้องบนขวาไปไหนต่อคะ
1: ห้องล
0: ่
1: างขวา
0: ห้องล่างขวาจากห้องล่างขวาไปไหนต่อคะไปยังปอดนะคะไปยังปอดไปทำอะไรนะที่ปอด
1: ไปฟอกเลือด
0: ไปฟอกเลือดตอนนี้เราได้เลือดอะไรแล้ว
1: เล
0: ือ
1: ดด
0: ีเลือดดีนั้นจะไปที่ไหนต่อคะ
1: ห้องบนซ้าย
0: ห้องบนซ้ายจากห้องบนซ้ายไปไหนต
1: ่อ
0: ห้องล่างซ้ายและห้องล่างซ้ายจะไปไหนต่อคะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็กลายเป็นเลือดอะไรนะเลือดเสียแล้วก็จะวนกลับไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนี่เราเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะสำคัญไหมระบบนี้สำคัญแต่ก็จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบต่อไปที่เราเรียนกันไปคือระบบอะไรคะระบบหายใจเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ามีการฟอกเลือดที่ไหนนะที่ปอดของเราการฟอกเลือดเนี่ยก็จะสำคัญกับการทำงานของระบบหายใจด้วยถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมๆกันในวันนี้ซึ่งระบบการทำงานของระบบหายใจนะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบในแบบแรกเนี่ยก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบที่2ค่ะก็คือกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สกันก่อน

0: การที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราผ่านอวัยวะส่วนต่างๆในระบบหายใจหลายอย่างเลยใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ีจมูกแล้วก็หลอดคอหลอดเสียงแล้วไปไหนต่อหลอดลมหลอดลมก็จะไปหลอดลมแขนงใหญ่หลอดลมฝอยแล้วก็ปอดของเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งมีแก๊สอะไรนะคะหายใจเข้าไป
2: ออกซ
0: ิ
2: เจน
0: เนี่ยอากาศจะไปหยุดอยู่ที่ถุงลมปอดของเราทีนี้นะคะพอเราหายใจเข้ามาแก๊สเจนที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะแพร่จากผนังของถุงลมปอดนะคะเข้าสู่หลอดเลือดฝอยซึ่งในหลอดเลือดก็จะมีอะไรอยู่ด้วยเม็ดเลือดนั่นเองซึ่งเม็ดเลือดแดงนะคะเขาก็จะมีตัวการที่สำคัญในการจับออกซิเจนชื่ออะไรนะใครจำได้
2: ฮ
0: ี
2: โมโกบิน
0: ฮีโมโกบินเยี่ยมมากเลยเจ้าฮีโมโกบินนะคะก็จะจับกับออกซิเจนทำให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สพอออกซิเจนเข้าสู่เม็ดเลือดก็จะทำการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับไปที่ถุงลมปอดของเราแล้วเราก็จะทำไมออกมาคะ
2: หายใจออกมา
0: พอเราหายใจเข้าไปก็จะมีแก๊สออกซิเจนแบบนี้วนเวียนไปเป็นการฟอกเลือดที่ปอดอย่างที่เราได้เรียนกันไปแสดงว่าทั้ง2ระบบในระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทำงานเป็นอย่างไรคะทำงานร่วมกันถ้าขาดระบบใดระบบหนึ่งเป็นยังไงเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เราได้เรียนกันไปในระบบหายใจก็ยังมีอีกหนึ่งกระบวนการในการหายใจนั่นคือกระบวนการหายใจเข้าและกระบวนการหายใจออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่ากะบังลมเมื่อเราหายใจเข้าไปเป็นยังไงคะหายใจเข้ากะบังลมเป็นอย่างไรคะจะเลื่อนต่ำลงและกระดูกซี่โครงเนี่ยก็จะยกตัวสูงขึ้นทำให้บริเวณปอดของเรานะคะจะมีพื้นที่ในการกักเก็บแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นทำให้บริเวณนี้จะขยายทับแล้วท้องของเราก็จะเป็นไงด้วย
2: ป
0: ่องออกแต่ถ้าเราหายใจออกมานะคะกระบังลมของเราเนี่ยก็จะเลื่อนตัวสูงขึ้นแต่ซี่โครงของเราเนี่ยก็จะต่ำลงทำให้ท้องของเราเป็นไงคะแฟบลงหรือว่ายุบตัวลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกเรื่องนี้ง่ายไหม
2: ง
0: ่ายมากเลยนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกาย3ระบบที่เราเรียนกันไปในวิชาสุขศึกษาชั้นป.6มีอะไรบ้างทบทวนหน่อย
2: ระบบ
0: สืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจซึ่งร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะทำงานร่วมกันค่ะให้อวัยวะต่างๆเนี่ยได้ทำงานร่วมกันอย่างหลายๆระบบเลยและทุกระบบก็จะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเราซึ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละระบบก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาระบบต่างๆให้เหมาะสมเพื่อให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติและเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าเรามีวิธีการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในร่างกายของเราอย่างไรอันนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะจะให้เรานะคะร่วมกันคิดจากที่เราได้เรียนไปในหลายๆระบบและเราได้ทราบถึงวิธีการดูแลระบบส่วนต่างๆของร่างกายไปแล้วให้เวลาคิดทบทวนว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้เป็นการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายเราเริ่มต้นคิดได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆห้องต้นทางนะคะก็พร้อมที่จะตอบคำถามข้อนี้แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกวิธีการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในร่างกายของเรานักเรียนห้องปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวห้องต้นทางของเราก็ร่วมทำกิจกรรมนี้เช่นกันค่ะเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1มีวิธีอะไรคะ
1: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีการดูแลระบบอะไรคะลูก
1: ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบอื่นๆในร่างกายค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและระบบอื่นๆในร่างกายได้อีกด้วยปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนค่ะในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับ
0: ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเป็นการดูแลรักษาระบบอะไรคะ
2: เป็นการดูแลรักษาระบบหายใจค่ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งการที่เราใช้ของร่วมกับผู้อื่นจะทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆและก็ทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยมากได้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3มีวิธีการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายคืออะไรดีคะ
3: รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตครับเช่นตับแล้วก็เนื้อสัตว์ครับเนื้อแดง
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญมากๆนะคะเพื่อนขอยกตัวอย่างเป็นการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตก็รับประทานพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ตับเครื่องในสัตว์รวมไปถึงไข่นะคะแล้วก็ผักใบเขียวที่สำคัญเราควรรับประทานอาหารให้หลากหลายด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: การพักผ่อนให้เพียงพอสามารถดูแลระบบหายใจและระบบอื่นๆในร่างกายได้ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็สำคัญมากๆคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่านอกจากระบบที่เราได้เรียนกันไปทั้ง3ระบบแล้วเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนนะคะยังเป็นวิธีการดูแลรักษาระบบอื่นๆให้ทำงานได้

0: างเป็นปกติด้วยค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ
1: ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายค่ะ
0: เป็นวิธีการดูแลระบบอะไรบ้างคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและระบบอื่นๆค
0: ่
1: ะ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะก็จะเป็นวิธีการดูแลระบบหลายๆระบบในร่างกายเลยนะคะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในห้องของเราเนี่ยก็มีคำตอบที่หลากหลายมากๆและคุณครูเล็กเชื่อว่านะคะเด็กๆเนี่ยจะสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ในการนำไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานที่11ของเราค่ะใบงานที่11ของเราในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องว่าร่างกายของฉันทำงานอย่างไรนะคะโดยใบงานนี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งใบงานของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2ตอนด้วยกันโดยตอนที่1ค่ะจะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกค่ะหน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะโดยตอนที่1ของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อค่ะและในตอนที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมอธิบายเหตุผลของตนเองด้วยนะคะซึ่งใบงานของเรามีด้วยกันทั้งหมด2ตอนนะคะให้นักเรียนอ่านให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัตินะคะในช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนค่ะปฏิบัติใบงานและนอกจากใบงานนะคะก็จะมีแบบประเมินตนเองแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเรานั่นเองค่ะและคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมอธิบายคำชี้แจงในใบงานและแบบประเมินต่างๆในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราและเราก็ยังมีแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือทั้งใบงานและก็แบบประเมินเลยนะคะซึ่งแบบประเมินทั้ง2ใบก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็จะให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานของเรากันดีกว่าค่ะใบงานของเรานะคะใบงานที่11เรื่องร่างกายของฉันทำงานอย่างไรนะคะโดยตอนที่1เนี่ยเราจะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะในข้อที่1เราลองอ่านโจทย์พร้อมกันสิคะ
1: กระม
0: วลสูบบุหรี่เป็นประจำเราใส่เครื่องหมายถูกไหมคะข้อนี
2: ้ไม
0: ่ใส่นะคะในข้อที่2ล่ะคะอันนี้ดีหรือเปล่าคะใส่เครื่องหมายถูกหรือไม่ใส่เอ่ย
2: ใส่
0: นะคะเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการออกกำลังกายนั่นเองหนึ่งในวิธีการดูแลระบบต่างๆในร่างกายค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ
1: อ
0: ุ้
1: มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น
0: อุ้มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็นข้อนี้ใส่เครื่องหมายถูกไหมคะใส่นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะดูแลร่างกายของเราให้อบอุ่นแล้วก็เป็นการดูแลระบบหายใจของเรานั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะอ่านดังๆพร้อมกันข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องที่ดีหรือเปล่าเอ่ย
2: ไม
0: ่ดีนะคะเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรเลยการวิ่งเล่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไปวิ่งเล่นในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างบริเวณที่เขา

0: เจาะถนนเนี่ยก็มักจะมีฝุ่นฟองอยู่มากถ้าเราหายใจเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลต่อระบบหายใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่5อ่านพร้อมกันค่ะข้อที่5อันนี้เราใส่เครื่องหมายถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่ใส่นะคะเพราะว่าการเดินเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งก็เป็นวิธีที่ดูแลสุขภาพของเราได้ดีค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะข้อนี้เราใส่เครื่องหมายถูกไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เครื่องหมายถูกนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการดูแลตนเองในระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะหลังจากขับถ่ายสมศักดิ์มีนิสัยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะไม่ถูกต้องนะคะเราต้องทำความสะอาดดูแลอนามัยในเรื่องของส่วนต่างๆในร่างกายของเราให้ดีค่ะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะข้อที่8อ่านพร้อมกันค่ะในข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าคะไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะสวมใส่ชุดชั้นในที่พอดีตัวของเราอย่าให้รัดแน่นเกินไปค่ะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะอ่านพร้อมกันข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องเป็นการดูแลตนเองในระบบอะไรคะระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะดื่มน้ำวันละ2ถึง3แก้วเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
1: ไม
0: ่ถูกต้องนะคะเราจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยเท่าไหร่นะ8แก้วต่อวันนะคะอย่างน้อย8แก้วต่อวันนะคะลูกต่อไปค่ะในตอนที่2ค่ะน้อยหน่าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าตนเองมีอาการโลหิตจางถ้านักเรียนเป็นน้อยหน่านักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณครูอเล็กจะขออธิบายนะคะว่าอาการโลหิตจางคืออะไรอาการโลหิตจางนะคะก็คือภาวะที่มีผิวซีดนั่นเองซึ่งเกิดจากว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเลือดแดงน้อยมีเม็ดเลือดแดงน้อยซึ่งเม็ดเลือดแดงนี้นะคะมีความสำคัญมีตัวการที่จะไปคอยจับออกซิเจนอย่างอะไรนะชื่ออะไรนะคะเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีฮีโมโกลบินไปจับออกซิเจนให้กับร่างกายของเราไว้ใช้ในการหายใจในการดำรงชีวิตแต่ถ้าหากว่ามีเม็ดเลือดแดงน้อยแสดงว่าเราก็จะมีออกซิเจนในเลือดน้อยนั่นเองทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายนั่นเองถือว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะพอเราอ่านแล้วเนี่ยทราบว่าน้อยหน่ามีอาการโลหิตจางถ้านักเรียนเป็นน้อยหน่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรตอบเป็นแนวทางได้เลยนะคะกลุ่มที่3นะคะสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยให้ช่วยกันตอบได้นะคะเชิญเลยค่ะ
2: ออกกำลังกายและกินอาหารที่บำรุงระบบไหลเวียนโลหิตเช่นเครื่องในสัตว์ตับและผักใบเขียวและดื่มน้ำให้เพียงพอครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยตอบมาครบถ้วนเลยครับปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่นะคะก็เป็นแนวทางการตอบคำถามนะคะในข้อนี้ซึ่งอาจจะมีการตอบคำถามที่แตกต่างกันคุณครูปลายทางนะคะสามารถ ดูคำตอบของนักเรียนค่ะดูว่านักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการดูแลตนเองในระบบไหลเวียนโลหิตได้หรือไม่นะคะซึ่งครัวเล็กนะคะก็จะมีเฉลยเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนปลายทางเช่นกันค่ะเลือกรับประทานอาหารบำรุงโลหิตเช่นตับเครื่องในสัตว์ไข่ผักใบเขียวซึ่งก็เป็นอาหารที่เราหารับประทานได้ง่ายนะคะหมั่นไปออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดและเข้านอนให้เร็วขึ้นแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้ค่ะ yeah. เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันในเรื่องของที่เราได้เรียนกันไปเป็นระบบต่างๆในร่างกายของเราชื่อเรื่องของในหน่วยที่1ก็คือร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเราเรียนกันไปในระบบอะไรบ้างนะคะระบบแรกระบบสืบพันธุ์ระบบที่2ล่ะคะ
1: ระบบไหลเวียนโลหิต
0: ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบที่3คือ
1: ระบบหายใจ
0: ระบบหายใจนะคะซึ่งคุณครูเล็กค่ะก็จะสรุปสั้นๆว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเราจะขาดระบบใดระบบหนึ่งไปไม่ได้เลยอย่างระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะระบบสืบพันธุ์จำได้ไหมคะเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั่นเองถ้าหากว่าเราไม่มีระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะไม่มีการดำรงหรือว่าสืบพันธุ์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่อไปแต่ว่าการที่เราจะสืบพันธุ์ได้ต้องมีความพร้อมและมีความรับผิดชอบด้วยนะคะต่อไปค่ะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและระบบหายใจก็จะทำงานร่วมกับระบบไหลเวียนโลหิตก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าและออกจากร่างกายรวมไปถึงการฟอกเลือดจากเลือดเสียให้เป็นเลือดดีด้วยนะคะเราก็เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะและในสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นใบงานที่1เรื่องการสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: Oh.

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: อะไรนะ
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
2: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โย
0: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่
3: ไม่เป็นไรเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงจริงเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
4: พวกเราไปกันเลย

ารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: ังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยง

อีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะ

หัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองนะครับนี่เลยครับในชั่วโมงนี้นะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะมาได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องมาเขียนแสดงเป็นวิธีทำกันแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับว่าเรามีอยู่กี่ขั้นตอนครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับกี่ขั้นตอนครับ
1: 4
0: ขั้นตอน4ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: ทำ
0: ความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเอในขั้นตอนนี้ครูฟุกเน้นย้ำเสมอว่านะครับโจทย์ถามอะไรต้องทำอะไรไว้วงไว้โจทย์บอกอะไรต้องทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องมาทำอะไรต
1: ่อ
0: วิเคราะห์แล้วก็มาวางแผนนะครับวางแผนแก้ปัญหานะครับซึ่งครูฟุกนะครับได้นำเสนอนะครับยุทธวิธีในการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับก็คือการวาดเป็นแผนภาพใช่ไหมครับจากนั้นครับ

อวางแผนเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้ในรูปแบบของประโยคเสียลักษณ์มาใช่ไหมจากนั้นทำไงต่อดำเนินการตามแผนในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนต้องมาคำนวณหาคำตอบครับซึ่งเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมเข้ามาช่วยใช่ไหมครับมาใช้ในการคำนวณนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับขั้นที่4คือตรวจสอบซึ่งตรวจสอบมี2แบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับก็4ขั้นตอนนี้เลยนะครับที่เนี่ยจะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์สักครู่หนึ่งนะครับว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับอภิปรายภายในกลุ่มได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรมันบ้างครับอภิปรายภายในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอนักเรียนได้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกกันมาหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับครูฟุกขอสุ่มถามนักเรียนนะครับว่าจากข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรขอตัวแทนนักเรียนชาย1คนเป็นผู้ตอบนะครับนะครับกลุ่ม4ยกมือแล้วนะครับตัวแทน1คนตอบเลยครับ
1: ต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วัน
0: ต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วันใช่ไหมครับขอบคุณครับนั่งลงได้เลยครับวงเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาบ้างตัวแทนกลุ่มขอเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบครับ
1: ต้นกล้าออมเงินได้วันละ 22.50 บาทจากนั้นต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬา599บาทเหลือเงิน76บาท
0: ขอบคุณครับนั่งลงได้เลยครับจากสิ่งที่เพื่อนตอบมานะครับคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วนะครับครูฟุกจะแยกสีไว้ให้นะครับนักเรียนเพื่อได้เป็นแต่ละประเด็นนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับจากนั้นครับจากตรงนี้เราต้องมาวางแผนแก้ปัญหาครับวางแผนแก้ปัญหาเราจะวาดเป็นแผนภาพอย่างไรครับนักเรียนเราต้องนำข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนำมาวางแผนโจทย์บอกว่าต้นกล้าออมเงินวันละ 22.50 บาทก็คือวันละ22บาท50สตางค์ใช่ไหมครับออมเงินแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันเท่ากันไหมครับเท่ากันฟุกแสดงได้ดังนี้ครับออมเงินวันละ22บาท50สตางค์นะครับแล้วออมเงินกี่วันรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ยังไม่รู้ออมเงินกี่วันไม่รู้และสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็ต้องแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับออมกี่วันไม่ทราบแล้วออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาททราบหรือยังครับทราบหรือยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับนักเรียนจากนั้นครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาอีกนะครับครูฟุกจะแยกมาพิจารณานะครับจากตรงนี้นะครับเป็นเงินออมของเราต้นกล้านำเงินออมไปทำอะไรบ้างซื้อชุดอะไรครับซื้อชุดกีฬาเท่าไหร่ครับ599บาทเมื่อซื้อชุดกีฬาไปแล้วเป็นยังไงต่อเหลือเงิน76บาทใช่ไหมครับก็ดังนี้เลยครับนักเรียนในส่วนที่เป็นสีขาวนะครับคือส่วนที่นำไปซื้อชุดกีฬานะครับและส่วนที่เป็นสีตรงนี้นะครับก็คือเงินที่อะไรเงินที่เหลือนะครับนักเรียนจากแผนภาพนี้นะครับนักเรียนจะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาว่าต้นกล้าออมเงินกี่วันได้อย่างไรครับนักเรียนเขียนลงในกระดานประจำกลุ่มของตนเองเลยนะครับ

0: ขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือยังครับ
1: ได้แล้ว
0: อ่ะช่วยเพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับพี่กูฟุกจะตรวจสอบนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นะครับนักเรียนนะครับเขียนได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนคำนวณที่อะไรก่อนในวงเล็บก็คือนำเงินที่ไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือมารวมกันก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเงินที่นำไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือเนี่ยนำมารวมกันก็คือเงินออมของเราใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปคิดต่อว่าเอ๊มีเงินออมอยู่เท่านี้โดยเราออมเงินวันละ 22.50 บาทหรือ 22.50 สตางค์เนี่ยจะใช้เวลากี่วันใช่ไหมครับก็แสดงได้ดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนช่วยกันหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์นี้ครับลงมือคิดคำนวณได้เลยครับ

0: จากประโยคสัญลักษณ์คำนวณได้เท่าไหร่ครับขอตัวแทน1กลุ่มตอบครับกลุ่มไหนครับเชิญครับ
1: 30วันครับ
0: ได้30วันใช่ไหมครับกลุ่มอื่นได้เท่าเพื่อนไหมครับเท่ากันใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางคำนวณได้กี่วันครับ30เหมือนกันเลยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมด30วันนะครับจากตรงนี้นะครับเราได้วิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนและได้หาคำตอบเลยด้วยนะครับจากวันนี้ที่ครูฟุกบอกไว้นะครับว่าเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเนี่ยต้องมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนว่านักเรียนคำนวณอะไรเป็นอันดับแรกนั่นเองก็ต้องนำสิ่งนั้นมาเขียนนะครับเราคำนวณในวงเล็บใช่ไหมก็คือนำเงินที่ไปซื้อชุดกีฬากับเงินที่เหลือมารวมก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีทำคำนักเรียนก็ต้องเขียนว่าครูฟุกขอนำประโยคนี้ขึ้นก่อนนะครับต้นกล้าเหลือเงินกี่บาทครับ76บาทต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬาเท่าไหร่ครับ599บาทอันครับจากตรงนี้ก็ต้องนำเงินที่เหลือกับเงินไปซื้อชุดกีฬามาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมครับต้นกล้าออมเงินได้ทั้งหมดนำ76บวก599นะครับแต่ประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนแสดงไว้ว่า599บวก76ใช่ไหมครับผลบวกเท่ากันเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนบวกกันได้เท่าไหร่ครับจากที่คิดคำนวณเอาไว้แล้วข้างต้นเท่าไหร่ครับ675บาทนั่นเองครับแสดงว่าต้นกล้าออมเงินได้ทั้งหมด675บาทนะครับอันนี้คือในวงเล็บคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องนำมาทำอะไรต่อนะไปหารใช่ไหมครับคือหารด้วย 22.50 22.50 คืออะไรคือจำนวนเงินที่ต้นกล้าออมได้ในแต่ละวันนักเรียนเขียนเลยครับต้นกล้าออมเงินวันละ 22.50 บาทนะครับหรือ22บาท50สตางค์นั่นเองครับจากนั้นครับเราก็จะมาสรุปตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยใช่ไหมครับต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดนำมาทำอะไรครับหารคืออะไรเป็นตัวตั้งอะไรนะครับ675หารด้วย 22.50 นะครับคำนวณแล้วได้เท่าไหร่นะ30นะครับหน่วยตรงนี้จะไม่ใช่บาทแล้วหน่วยเป็นอะไรแล้วเป็นวันแล้วนะครับนักเรียนพระโจทย์ถามว่ากี่วันใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนได้ดังนี้แล้วนักเรียนตอบครับเป็นตัวเลขไทยครับ30วันนะครับนี่คือการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียน

0: พงธนากลุ่มพงธนานี้ตรวจสอบคำตอบอย่างไรกันครับ
1: ใช้ความสมเหตุสมผลครับประมาณเงินที่ต้นกล้าใช้ไปเป็น600ครับแล้วก็เงินที่เหลือเป็น80ครับแล้วก็ประมาณเงินที่ออมในแต่ละวันเป็น20ครับนำเงินที่ใช้ไปบวกกับเงินที่เหลือครับได้680และนำมาหารด้วย20ครับ
0: ได้กี่วันครับ
1: 34วันครับ
0: ได้34วันแต่คำตอบจริงของเราคือกี่วัน
1: 30วัน
0: ใกล้เคียงกันไหมครับ
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่า30วันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลปรบมือเสียงดังให้พงธนาหน่อยครับนี่นะครับเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกลุ่มที่3นะครับและกลุ่มอื่นใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในรูปแบบใดครับครูฟุกเห็นกลุ่ม2ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใช่ไหมครับแล้วกลุ่ม4ใช้ตรวจสอบในรูปแบบใดครับความสมเหตุสมผลกลุ่ม1ละครับความถูกต้องของคำตอบกลุ่ม5ละครับความสมเหตุสมผลนะครับแต่ครูฟุกก็ให้กลุ่ม3นะครับเป็นตัวแทนนะครับในการตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูแนวคิดนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูที่ใบกิจกรรม 3.9 นะครับทำอะไรกันบ้างนะครับดูพร้อมกันเลยครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.9 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำที่แจ้งของนักเรียนนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกนะครับมี2ข้อเลือกทำ1ข้อนะครับส่วนอีก1ข้อนำไปทำนอกเวลานะครับนักเรียนจากนั้นครับเราต้องมาจับคู่กติกาเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับจับคู่ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางทำใบกิจกรรมกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับต้องทำได้แน่นอนครับแล้วต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับทำความเข้าใจปัญหานะครับครูฟุกได้ทำอะไรไว้ก็ปฏิบัติเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เราจะเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไรนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกคือใบบัวนำน้ำใบเตย30ลิตรบรรจุขวดขวดละ250มิลลิลิตรแล้วขายไปขวดละ 13.25 บาทหรือ13บาท25สตางค์และสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าขายหมดใบบัวจะได้เงินกี่บาทนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นครูฟุกอยากจะแนะนำตรงนี้ครับต้องเรียนดูหน่วยตรงนี้ครับเรามีน้ำ

ใบเตยอยู่30ลิตรลิตรใช่ไหมครับแต่นำมาบรรจุใส่ขวดขวดละ250มิลลิลิตรหน่วยต่างกันนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันนักเรียนอาจจะเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรหรือเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นลิตรนะครับเมื่อนั้นนักเรียนนำมาหาคำตอบไม่ว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบใดคำตอบก็ต้องอะไรกันเท่ากันนะครับแต่ในตรงนี้นะครับครูฟุกขอนะครับเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลิตรเป็นลิตรครับจาก 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรและจากโจทย์ของเราคือ250มิลลิลิตรก็ต้องเท่ากับ 0.25 ลิตรใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับเรามีน้ำใบเตยอยู่30ลิตรบรรจุใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตรตอนนี้หน่วยเหมือนกันและคือหน่วยลิตรเราสามารถนำมาคำนวณกันได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะแสดงโดยแผนภาพนะครับเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ30ลิตรใช่ไหมครับบรรจุใส่ขวดขวดละ 0.25 ลิตรนะครับดังนี้ครับนักเรียนจากแผนภาพนี้นักเรียนจะเป็นการหาว่าบรรจุน้ำใบเตยได้กี่ขวดเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าได้กี่ขวดก็นำไปคูณกับราคาต่อขวดใช่ไหมครับก็ได้ดังนี้ครับประโยคเสียลักษณ์นะครับในวงเล็บนะครับคือการหาว่าเราบรรจุน้ำใบเตยได้กี่ขวดจากนั้นนำมาคูณกับราคาต่อขวดนะครับก็จะเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปสี่เหลี่ยมของเราก็คือเงินที่ใบบัวได้จากการขายใช่ไหมครับจากนั้นครับวิธีทำนักเรียนตั้งใจดูเลยนะครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับ

ได้คำตอบเท่าครูฟุกไหมครับเท่าไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะครับจะใช้ความถูกต้องของคำตอบหรือใช้ความสมเหตุสมผลก็ได้นะครับจากนั้นมาดูที่ข้อ2ครับจากข้อ2นี้นะครับอย่าลืมวงสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำข้อนี้เตรียมตัวตรวจสอบเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะครับนักเรียนครับจากโจทย์แม่ซื้อน้ำส้มคั้นมา1แกลลอนมีปริมาตร 4.5 ลิตรนำมาบรรจุขวดขวดละเท่าๆกันนะครับขวดละ 0.33 ลิตรแม่เหลือน้ำส้มคั้น 0.21 ลิตรแม่บรรจุน้ำส้มคั้นได้กี่ขวดนะครับนักเรียนดูแผนภาพจากแผนภาพนะครับมีน้ำส้มคั้นอยู่เท่าไหร่ครับ 4.5 ลิตรจากนั้นนำน้ำส้มคั้นไปทำอะไรแบ่งใส่ขวดละเท่ากันคือขวดละ 0.33 ลิตรเมื่อแบ่งเสร็จแล้วทำไงต่อมีอะไรต่อเหลือใช่ไหมครับเหลืออยู่ 0.21 ลิตรจากนั้นครับก็ฟุกแสดงได้ดังนี้ครับในส่วนที่เป็นสีนะครับก็จะเป็นส่วนที่อะไรนั่นเองส่วนที่ในส่วนที่เป็นสีคือส่วนที่เหลือนะครับและส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้คือส่วนที่เรานำมาบรรจุใส่ขวดซึ่งขวดละเท่าไหร่ครับ 0.33 อ่ะแล้วในส่วนที่เป็นสีขาวนี้เราบรรจุได้กี่ขวดใครที่ทำข้อนี้ประโยชน์สำหรับได้อย่างไรได้ไงครับในวงเล็บจากนั้นวิธีทำมาตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ได้13ขวดเท่าครูฟุกไหมครับเท่าไหมเอ่ยเท่านะครับ13ขวดนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งสรุปการสรุปบทเรียนของเราก็เช่นเคยครับว่ากระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนนั่นเอง4ขั้นตอนดังนี้เลยนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสามารถปฏิบัติตามนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับเอมีอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเริ่มอัพเลเวลขึ้นแล้วนะครับนักเรียนก็คือการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนเป็น3ขั้นตอนแล้วนะครับความซับซ้อนจะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับนักเรียนและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.12 ครับใบกิจกรรม 3.10 นะครับและอย่าลืมนะครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อยเจ็ดมหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่ง

0: มาเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: นั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
2: แย่แล้วน่ากลัวจัง
3: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
4: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

หัวแหลม

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับ
0: มันกำลังจะหยุดแล้วครับเรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโหจะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
1: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
2: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
0: ดีดีดีเพิ่มพลัง
2: พลังเพื่อทุกคน
1: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
3: เจ็ดมหัศจรรย
2: ์ตั้งใจมั่น
4: ไม่ย่อท้อ
1: เรือเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
5: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
1: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
5: ไม่ต้องแล้ว
1: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนๆแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
5: ก็กลับเข้าฟังสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
2: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป
6: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. And you? And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anchari Sunabut. The topic for today is English Day 2. One more time. English Day 2. Look at my bag. There are something at my bag. What are they? What is it? It's poster. Those are yours.
3: สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักเรียนทำไมคะทำเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมลูกเมื่อคราวที่แล้วนะคะอันนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับวันอะไรลูก English Day วันภาษาอังกฤษค่ะ So the poster is ready now ตอนนี้เรียบพร้อมแล้ว For today we have to prepare something for that day คืออะไรคะสิ่งที่เราต้องเตรียมวันนี
4: ้
3: No it's not equipment นักเรียนคะให้นักเรียนนึกถึงลูกตอนนี้เราทำโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนคนอื่นมาร่วมงานใช่ไหมลูกฉะนั้นในวันงานนั้นเราต้องมีอะไรไม่ใช่กันไกลอย่างเดียวนะต้องมีสิ่งที่นักเรียนบอกเขาไว้ค่ะเชิญชวนเขามาทำกิจกรรมในวันนั้นน่ะฉะนั้นต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรลูกเกมใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะต้องมีการทำเกมกันค่ะแต่ก่อนที่จะทำเกมนะคะเรามาดูกิจกรรมวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้าง pronounce and explain the meanings of vocabulary wordsphrases and sentences related to the steps of making an English game วันนี้เราต้องออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรลูก
4: English
3: เกี่ยวกับอะไรคะขั้นตอนของการทำอะไรคะ English game
4: การทำ
3: เกม English ลูกภาษา

0: อังกฤษนั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้เราต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเกมภาษาอังกฤษนะคะถัดมาค่ะงานที่2นะคะ follow the steps and make an English game of your group ทำอะไรคะเมื่อกี้เรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์ไปแล้วแปลความหมายแล้วต้องทำไมด้วย follow ค่ะเรียนรู้ขั้นตอนแล้วต้องทำอะไรได้ต้องทำไมได้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ใช่ไหมคะอย่างที่วันบอกค่ะวันนี้เราจะมีการทำเกมกันนั่นแสดงว่าหนูจะต้องรู้ขั้นตอนการทำเกมนั้นใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะวันนี้จะต้องทำ off your group เป็นอะไรคะทำเป็นกลุ่มถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะ time to learn about games วันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกมถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยมีกระดานไว้บอร์ดอยู่ที่กลุ่มตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะนั่งเป็นกลุ่มจะเป็นคู่เป็นเดี่ยวแล้วแต่ครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมของควันนะคะจะต้องใช้ไว้บอร์ดค่ะเป็นกลุ่มนะคะโอเคไหมคะมีการเขียนแน่นอนค่ะแต่ทุกครั้งที่เขียนเมื่อเปลี่ยนรอบแล้วจะต้องมีการทำไมเรื่อยๆลูกเปลี่ยนใครเปลี่ยนคนเขียนโอเคไหมคะต้องเปลี่ยนคนเขียนไม่ซ้ำคนเดิมโอเคไหมคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะตามนั้นนะทีนี้ค่ะกิจกรรมของวันนะคะจะมีข้อความให้พิจารณาดูค่ะว่าข้อความนั้นหมายถึงเกมอะไรโอเคไหมคะทุกคนตามองที่หน้าจอค่ะหน้าจอนะคะฉะนั้น ready
1: yes.
0: one round you will have time 30 seconds มีแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะให้อ่านประโยคค่ะแล้วพิจารณาดูค่ะว่าคือเกมชนิดใดเชิญค่ะ

0: 5 seconds left. โอเค time's up หมดเวลาค่ะนักเรียนขา show your answer please แสดงคำตอบค่ะแต่ละกลุ่มไหนดูซิว่าเลือกเกมอะไรไปส่วนใหญ่เป็น bingo bingo bingo bingo bingo ฉะนั้นนักเรียนขารู้ได้ไงว่าเป็น bingo ทั้ง5กลุ่มเลยทำไมถึงรู้ว่าเป็น bingo อ่ะแป๊บนึงนะมีคำว่าอะไรนะลูกอ่ะ matching numbers มีอะไรอีกอ่ะ on a card มีเกมไหนบ้างที่ matching number on a card bingo แล้ว crossword ลูกรู้จัก crossword ไหม crossword คือเกมอะไรเกมต่อคำศัพท์แล้ว word search ล่ะลูกหาคำศัพท์ hangman hangman เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับคำศัพท์เหมือนกันค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่เล่นกับเป็นการ์ดแล้วก็ใช้ตัวเลขก็คือเกม bingo ถูกต้องค่ะ one point every group got one point change the writer change to the new writer เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผู้เขียนนะคะไม่ซ้ำคนเดิมนะแต่ทีนี้ค่ะ everyone please listen to me please แต่ทีนี้ค่ะเมื่อนักเรียนตอบถูกนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นไหมลูกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นหนึ่งอย่างที่นักเรียนจะได้ด้านหลังแผ่นป้ายนี้นะคะจะมี smile face smile face คืออะไรคะ smile face หน้ายิ้มถ้าหนูเจอหน้ายิ้มหนูจะได้ขั้นตอนการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้แต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเป็น no นั่นแสดงว่านักเรียนจะไม่ได้ต่อให้นักเรียนเนี่ยตอบถูกข้อนั้นโอเคไหมคะฉะนั้นลองมาดูกันค่ะว่าหน้าอะไรหน้ายิ้มค่ะแสดงว่าทุกกลุ่มได้หมดเลยฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งต่อไปค่ะแต่ไม่รู้ขั้นตอนไหนนะเกมอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นได้แล้วเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนวางไว้ที่กลุ่มค่ะถัดมาไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะ ready
1: yes
0: are you ready
1: yes
0: okay next game go

0: Okay, 5 seconds left. 5 seconds. 2, 1. Finished. Time's up. Show your answer, please. Show your answer. What game is it? Pass the egg. Pass the egg. Okay, how do you know? How do you know this game is pass the egg? Okay, there is a word egg, ใช่ไหม มีคำศัพท์ว่าอะไรลูก egg egg แปลว่าอะไร egg ไข่นะคะฉะนั้นเกมนี้นี่น่าจะเกี่ยวกับอะไรลูกเกม pass the egg เกมอะไรลูก pass the egg pass แปลว่าอะไรลูก pass ส่งส่งค่ะส่งค่ะนี่คือวิธีการเล่นนะคะคือบอกว่า player one needs to pass the egg ก็คือ1คนเนี่ยคนแรกส่งไข่ไปที่คนที่2แบบนี้นะคะนี่คือเกม pass the egg ชนะทุกกลุ่มตอบถูกค่ะแต่ทีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าด้านหลังนี้ยิ้มหรือ no ยิ้มหรือ no yeah okay you get the one more step อ่ะส่งไปเหมือนเดิม change to the new writer changeChange the writer. Okay, next. Next is number 3, the third game. Game ที่3ค่ะ พร้อมไหมคะ Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, next to the third game. Go.

seconds. Okay, finish. Okay, show your answer, please. Show, please. Oh, show your answer. Okay, what search puzzle? What search? What search? What search? What search? How do you know this game is what search? มีคำว่า word word เกี่ยวกับอะไรแน่คำศัพท์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะทีนี้อะไรอีกที่หนูมันชี้แจงเจาะจงไปเลยว่ามันเป็น word search นอกจากคำศัพท์แล้วนักเรียนสังเกตดูนะคะ crossword ก็คำศัพท์ไหมใช้คำศัพท์ไหมลูกใช้ true or false เกมอะไรคะ true or false จริงหรือเท็จฉะนั้น true or false ก็น่าจะเกี่ยวกับอะไรได้เหมือนกันคำศัพท์ได้เหมือนกัน past a เกี่ยวกับคำศัพท์ได้ไหมได้ไหมได้เหมือนกันฉะนั้นค่ะมีอะไรอีกที่มันเป็นการเจาะจงว่าเกมนี้คือ word search ที่หนูคิดว่าเพราะทุกกลุ่มเนี่ยตอบ word search หมดเลยมี right ตรงไหนอะลูกไม่ได้มี right words นั่นแสดงว่า right words นอกจากนี้หนูจะต้องมีการทำอะไรคะ right เขียนเกมไหนที่เขียนบ้าง true or false เนี้ยบางทีทำไมได้พูดได้เขียนได้อะ word search เขียนไหม crossword เขียนไหม crossword เขียนไหมเอาเขียนไหมลูกเขียนเปล่าบางทีมีเขียนนะ past the a เขียนไหมไม่เขียนฉะนั้นเหลือ2เกมแล้วเหลืออะไรคำตอบคือ crossword ค่ะ crossword นักเรียนขาเขาบอกว่า black and white squares มีตารางเป็นช่องค่ะสีขาวและสีดำถ้า word search ค่ะท่านนักเรียนสังเกตนะคะเราเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะที่หนูหาคำศัพท์มีช่องสีดำไหมไม่มีแต่ถ้า

ิดว่าเป็น crossword จะมีช่องสีดำบางทีมีตัวอักษรด้วยนะคะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนค่ะฉะนั้นดูซิว่าหน้าอะไรถ้าเป็นหน้ายิ้มก็คือจะไม่ได้อีกหนึ่งขั้นตอนนะจะต้องข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยทีนี้นักเรียนก็ยังมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าอย่างข้อนี้นักเรียนก็ไม่ถูกเนาะถัดมาค่ะไปต่อค่ะ

time is up. Okay, show your answer, please. Show your answer. Treasure hunt. What about number four? Group number four? Okay, treasure hunt. Treasure hunt. Okay, how do you know? เพราะมีคำว่าอะไรอยู่ treasure treasure คืออะไรลูก treasure สมบัติถูกต้องค่ะฉะนั้นเกมนี้ที่ขวัญเอามาให้น่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับการทำไมคะ treasure hunt ล่าสมบัติฉะนั้นค่ะชื่อเกมไหนลูก treasure hunt ถูกต้องค่ะฉะนั้นมาทายดูค่ะว่าตรงนี้หน้ายิ้มหรือ no แม่พอตอบไม่ถูกก็ตอบไม่ถูกกันหมดพอตอบได้ก็ได้กันหมดแม่อะเอาไปลูกส่งเหมือนเดิม one more step ค่ะเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะแต่ไม่รู้ไปไหมนะ ready อะส่งไปจะส่งไป okay next

5, 4, 3, 2. Okay, time is up. Show your answer, please. Show your answer. 1. Matching. Oh. กลุ่ม2เกิดอะไรขึ้นลูกเอาไม่ต้องทะเลาะกันลูกอ่ะตอบมาเลยจะตอบเกมอะไรอันนี้เชื่อเพื่อนหรือเชื่อตัวเองอ่ะเชื่อตัวเองนะโอเคฉะนั้นมาดูค่ะนักเรียนค่ะทุกกลุ่มเนี่ยสำหรับเนี่ยต้นทางตอบว่าแมทชิ่งเกมฉะนั้นค่ะอันนี้ให้ตอบนะแต่หนูไม่ได้เขียนนะคะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้ขั้นตอนนี้นะโอเคฉะนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอ่ะเขาตอบไม่ถูกเขาก็จะไม่ได้เหมือนกันเกมนี้ทุกกลุ่มตอบว่าแมทชิ่งรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงมีคำไหนที่เป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นเกมจับคู่มีการ์ดแมทชิ่งก็จับคู่การ์ดใช่ไหมคะบัตรภาพกับคำศัพท์อะไรอีกนักเรียนมีอยู่หนึ่งคำค่ะที่หมายถึงคู่คือคำว่าอะไร make you อะไรเวลาที่มันบอกจับคู่ make your pairs ใช่ไหมคะมีคำนี้คือคำว่า pairs ที่แปลว่าคู่นั่นแสดงว่ามีคำว่า when the player found all the pairs ก็คือเจอคู่ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคะฉะนั้นเกมนี้ก็คือแมทชิ่งถูกต้องค่ะฉะนั้นทุกกลุ่มจะได้ยกเว้นกลุ่มที่2แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงหนูก็ได้ไปแล้วถึง3ขั้นตอนฉะนั้นนะคะนักเรียนเขียนคะแนนเอาไว้นะลูกเขียนคะแนนเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลบนะคะหน้ายิ้มนะคะทีนี้ทุกคนค่ะทุกกลุ่มค่ะเอากระดานวางไว้ตรงกลางลูกวางกระดานกลับที่เดิมค่ะไว้ตรงกลางนะคะทีนี้ย้ายไปดูแถบประโยคที่วันให้แถบขั้นตอนค่ะแถบขั้นตอนให้นักเรียนดูค่ะขั้นตอนที่วันให้มานั้นเป็นเกมของอะไรคะนักเรียนค่ะลองดูซิ4ขั้นตอนที่นักเรียนได้ไปเป็นเกมของอะไร

ีนี้กลับมาค่ะสิ่งที่หนูได้นะคะคือ the steps of making something game คือของอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะทายซิว่ามันคือเกมอะไรเป็นขั้นตอนการทำเกมอะไรลูก matching กลุ่มอื่นว่าไง รู้ได้ไงว่าเป็น matching มี match อีกแล้วใช่ไหมคะมาดูกันว่าใช่ไหม the step of making matchingเกมถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้นักเรียนต้องมีการทำเกมจับคู่โอเคไหมคะจับคู่ตามขั้นตอนที่นักเรียนได้เลยโอเคไหมลูกโอเคไหมคะซึ่งแต่ละกลุ่มได้ไปทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูกกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนทีนี้ขั้นตอนที่1ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างขั้นตอนที่1ทวนค่ะจากคราวที่แล้วขั้นตอนที่1จะมีคำว่าFirst อยู่ค่ะ First ขั้นตอนที่2ค่ะ Next หรืออะไรได้อีก Then ก็ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนดูให้ดีนะคะมีทั้ง Next ทั้ง Then นะแต่ไม่รู้อะไรขึ้นก่อนนะและขั้นสุดท้ายค่ะใช้คำว่า Finally ถูกต้องค่ะฉะนั้นขั้นตอนที่1ค่ะ First choose the topic of the game and list 10 words related to the topic และขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนขาดูให้ดีค่ะใช้ Next หรือ Then ที่วันให้ไปnext หรือ then มีทั้ง next ทั้ง then นะดูให้ดีลูกขั้นตอนต่อไปของการทำกิจกรรมนี้น่าจะเป็น next หรือ then ควรบอกแล้วว่ามันสามารถใช้ then ก็ได้ next ก็ได้นะมาดูกันค่ะขั้นตอนที่2ของวันคือ next ถูกต้องค่ะ next นะคะและขั้นตอนที่3ของวันใช้ then และสุดท้ายใช้ finally ถูกต้องค่ะทีนี้มาดูทีละอย่างค่ะทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกค่ะ first ค่ะให้นักเรียนดูประโยคนี้ค่ะ choose the topic of the game อย่างแรกทำอะไรคะ choose the topic topic แปลว่าหัวข้อ choose เลือกหัวข้อที่จะใช้ในการทำ matching game โอเคไหมคะหัวข้อค่ะหัวข้อที่เราจะเอามาใช้ในการทำเกมจับคู่มีอะไรได้บ้างหัวข้อนะหัวข้อ animals food อะไรได้อีก activities ได้ที่มาใช้ในการทำเกมจับคู่ลูก sport yes sports อะไรได้อีก countries okay countries ประเทศอะไรได้อีกjob yes jobs ทีนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเลือกหัวข้อโอเคไหมคะอย่างแรกขั้นตอนแรกทำไมก่อนเลือกหัวข้อค่ะควรให้มาค่ะมีหัวข้อดังนี้มีอะไรบ้าง sports คือหัวข้ออะไรคะ sports กีฬาค่ะถัดมาค่ะไล่ลงมาเลยคือ jobs คืออาชีพถัดมาค่ะThings in class ก็คือสิ่งของเดี๋ยวนักเรียนต้องมีการเลือกนะคะถัดมาค่ะ colors คืออะไรคะสีถัดมา animals คือสัตว์ถัดมา weather คืออะไรลูก weather สภาพอากาศถัดมาค่ะ special days คืออะไรคะ special dayswันพิเศษนะคะถัดมา food คืออาหารและ

0: องของความรู้สึกฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกแต่นักเรียนจะไม่เอาตรงที่วันแนะนำตรงนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ใครจะเอา countries ได้ไหมได้โอเคไหมคะทีนี้ค่ะมาดูตัวอย่างค่ะควันเลือกหมวดนี้ค่ะควันเลือกหมวดอะไรควันเลือกหมวดอะไรลูก
1: animals
0: ฉะนั้นควันเลือกหมวดนี้นะคะฉะนั้นถ้าควันเลือกแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางห้ามเลือกนั่นแสดงว่าควันนำไปใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วแสดงว่านักเรียนต้องเลือกอย่างอื่นนะคะทีนี้นักเรียนขาฟังนะลูกเลือกหมวดสัตว์แล้วนะคะควันกำหนดว่า10 words กี่คำ10คำค่ะถ้านักเรียนเลือกสีก็ต้องเอาสีกี่สี10สีกีฬาค่ะใครเลือกหมวดกีฬาก็ต้องเอากีฬากี่ชนิด10ชนิดโอเคไหมคะฉะนั้นควันเลือกหมวดสัตว์ฉะนั้นควันก็ต้องนำสัตว์มากี่ชนิดลูก10ชนิดอย่าพึ่งคิดอย่าพึ่งคิดนะคะอย่าพึ่งนะใจเย็นลูกเดี๋ยวมีเวลาให้ทีนี้ค่ะถัดมาขั้นตอนถัดมาค่ะ then list 10 words related to the topic ให้นักเรียนเลือกเขียน10คำที่เกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนเลือกเมื่อสักครู่ควันเลือกหัวข้อ animals ถูกไหมคะควันก็ list มาเลยค่ะสัตว์ของควันมีทั้งหมด10ชนิดควันก็เลือกมาซ้ำไหมมีซ้ำไหมไม่มีซ้ำเลยฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องมีการช่วยกันเขียนออกมาค่ะแต่ต้องให้ตรงกับหมวดหมู่ที่นักเรียนเลือกออกมาโอเคไหมลูกอาหารก็ต้องเป็นประเภทของอาหารกีฬาก็เป็นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพแบบนั้นนะคะไม่เอาอาหารไปอยู่ในอาชีพไม่เอานะลูกฉะนั้นต้องอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะถัดมาขั้นตอนที่2ค่ะดูให้ดีนะNext, cut an A4 sheet of paper into 4 pieces. ขั้นตอนนี้ทำอะไรคะ cut. Cut A4 sheet of paper. ตัดอะไรกระดาษ A4 เป็นกี่ส่วน
1: 4
0: ส่วนถูกต้องค่ะดูให้ดีนะเดี๋ยวควรจะแจกกระดาษให้นี่ค่ะนักเรียนต้องมีการตัดตามรอยปะดีนะดูให้ดีนะคะว่าตัดยังไงนะดูให้ดีนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนถัดมา thenWrite one word on each piece of paper. ทำอะไรคะ Write one word. Write.
1: เข
0: ีย
1: น
0: เขียนอะไร
1: เข
0: ีย
1: นคำ
0: เขียนคำศัพท์ค่ะ on each paper. on each piece of paper. บนกระดาษที่ตัดแล้วหรือยัง
1: ต
0: ัดแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตัดออกมาค่ะให้ได้แบบนี้แล้วจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนตัดออกมาแล้ว1แผ่นเขียนอะไรลงไปคำสาบดูขนาดให้ดีนะคะดูขนาดให้ดีนะขนาดของวันนะคะไม่ได้เล็กเลยนะถัดมาค่ะขั้นตอนถัดมาทำอะไรคะ finally อันนี้ทำอะไรลูกวาด draw วาด paint pictures paint ระบายสีค่ะรูปภาพค่ะให้มาทำไมคะ match the word ค่ะตรงกับคำศัพท์ที่หนูเขียนไปค่ะฉะนั้นถ้าหนูเขียน cat ภาพที่หนูวาดก็ต้องเป็น
1: cat
0: horse ก็ต้องเป็น
1: ม
0: ้า tiger เป็นเสือ fish เป็น
1: ปลา
0: คนละแผ่นนะคะคนละแผ่นไม่ใช่ด้านหลังของคำศัพท์นะต้องเขียนคนละ1แผ่นโอเคไหมลูกโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาขั้นตอนนี้4ขั้นตอนทำได้ไหมคะทำได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมลูก
1: ได้
0: โอเคฉะนั้นค่ะมาดูกิจกรรมค่ะหนูจะต้องมีการเขียนขั้นตอนลงในใบงานค่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งนะคะมาดูคำสั่งลูกเขาบอกว่า write the step of your game then make your game following the steps ซึ่งทำเกมอะไรคะเกมอะไรลูกจับคู่ค่ะ matching game นะคะวันนี้ทำ matching game นะหน้าอะไรคะหน้าอะไรลูกหน้าที่หน้าที่51ค่ะทีนี้นักเรียนขาเขียนตามเลยนะคะเดี๋ยวกว่าจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะลูก My game is So what game we will do today? What gameMatching game ฉะนั้นค่ะ my game is matching game ค่ะ write matching game on your worksheet

จากนั้นค่ะนักเรียนขา how to make my game ตรงนี้ค่ะนักเรียนขาจะมีช่องว่างอยู่ด้านหน้าค่ะตรงนี้ต้องเขียนอะไรคะข้างหน้าตรงนี้ลำดับขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเขียนคำว่า first ถูกต้องค่ะ how to spell first f i r t เอาไปยังไงแน่ fFIRST ลูก first FIRST first จากนั้นค่ะขั้นตอนที่1ค่ะก็เขียนไปได้เลยนะคะ Choose the topic of the game and list 10 words related to the topic จากนั้นค่ะนักเรียนค่ะขั้นตอนต่อไปเขียนอะไรคะNext ถูกต้องค่ะ Next โอเคสำหรับต้นทางเนี่ยจะมีใบอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีใบอยู่แล้วนะสามารถดูได้จากใบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคือ cut an A4 sheet of paper into 4 pieces สำหรับต้นทางเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันจะขออนุญาตไปถัดมาไปข้อถัดไปเลยได้ไหมคะโอเคนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อสักครู่ใช้ next แล้วต่อมาใช้ then ถูกต้องค่ะ then ขั้นตอนที่3ทำอะไรคะขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ทำอะไรลูกขั้นตอนที่3ค่ะให้ทำอะไรลูกเมื่อนักเรียนเขียนคำศัพท์แล้วตัดกระดาษแล้ว writeยังไม่ระบายสียังไม่เขียนเลย write the words on each piece of paper อันนี้คือขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนปลายทางลอกตามหน้าจอได้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะนักเรียนต้นทางคือคำว่าขั้นตอนสุดท้ายคือ finally ถูกต้องค่ะขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรลูก draw and paint picturesThat match the words on each piece of paper ก็คือต้องมีการวาดแล้วก็ระบายสีนะคะให้ตรงกับคำศัพท์ที่หนูเขียนนะนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการเขียนขั้นตอนนะคะ

0: ่ะทีนี้เรียนขาเรียบร้อยไหมลูกการเขียนขั้นตอนเรียบร้อยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะควันขอทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนการทำเกมจับคู่นะคะลงในใบงานที่13นะคะถ้าของใครไม่เสร็จทำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนจับกลุ่ม 5-6 คนซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นทางจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันออกแบบเกมจับคู่คำศัพท์ค่ะกับรูปภาพตามขั้นตอนนะคะและนำเสนอคำศัพท์ตามหมวดหมู่ที่เลือกหน้าชั้นเรียนค่ะฝากครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะตามความเหมาะสมกับขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในห้องเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะชี้แจงขั้นตอนการทำเกมจับคู่คำศัพท์ค่ะและให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำเกมลงในใบงานที่13ด้วยนะคะและอย่าลืมคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานแล้วก็ประเมินการทำงานของนักเรียนร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขามาเรามาทำเกมกันเลยดีกว่าเกมแรกค่ะขั้นตอนแรก choose the topic ค่ะ choose the topic game of the game ได้หรือยังคะต้นทางได้ยังลูกได้แล้วนะปลายทางค่ะฝากครูปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกหัวข้อของคำศัพท์ที่นักเรียนจะทำเกมได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เรื่องอะไรลูกพูดไปได้เลย colors โอเคกลุ่มที่5ค่ะ food กลุ่มที่2 weather กลุ่มที่3ค่ะ feelings โอเคและกลุ่มที่4ลูก jobs โอเคฉะนั้นนะคะทุกกลุ่มจะไม่ซ้ำกันนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนขาทำอะไรลูกนอกจากที่หนูจะต้องมีการเลือกหัวข้อแล้วทำอะไรต่อคะ list ค่ะยังไม่วาดต้อง list รายการออกมาก่อนค่ะกี่คำ10คำฉะนั้นให้เวลาสักครู่หนึ่งในการลิสต์คำศัพท์ค่ะ10คำลงมือได้เลยค่ะลงมือเลย

อ่ะจากนี้ค่ะนักเรียนขาไปขั้นตอนที่2ค่ะ step 2 cut an A4 sheet of paper into 4 pieces เมื่อนักเรียนได้คำศัพท์แล้วนะคะจากนั้นได้ทำอะไรคะตัดกระดาษเป็นกี่ส่วนลูก4ส่วนค่ะหรือ4แผ่นนั่นเองนะคะตัดเป็น4แผ่นค่ะฉะนั้นจัดการได้เลยค่ะ

0: ตอนต่อไปค่ะนักเรียนค่ะ write one word on each piece of paper write one word คือทำอะไรคะทำอะไรลูก
1: เข
0: ีย
1: น
0: เขียนอะไรลูกเขียนอะไรเขียนคำสับค่ะอย่างกลุ่มที่หนึ่งค่ะนักเรียนค่ะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งเรื่องอะไรลูกคัลเลอร์ใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นสีฉะนั้นของกลุ่มที่หนึ่งในแต่ละแผ่นจะต้องเขียนอะไรคะสีใช่ไหมกี่สีลูก10สีนะคะฉะนั้นเขียนคำศัพท์ได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเช่นเดียวกันค่ะเอาเรื่องอะไรไปเขียนคำศัพท์ให้ครบ10คำค่ะ1คำต่อกี่แผ่นลูก1คำต่อ1แผ่นเชิญ

0: อไปค่ะนักเรียนค่ะขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วทำอะไรคะ
1: วาดภาพระบายสี
0: นักเรียนค่ะแป๊บนึงลูกแต่ละกลุ่มค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทำอะไรลูกวาดและระบายสีตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกนะคะตามคำศัพท์ที่เขียนนะฉะนั้นลงมือค่ะ

0: ่ะหลังจากที่นักเรียนทำมาทั้งหมด4ขั้นตอนแล้วเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยไหมวันว่าบางกลุ่มเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเนาะเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นฝากนะลูกวันนี้นะคะกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยก็กลับไปทำให้เรียบร้อยโอเคไหมคะทีนี้เรามาทบทวนขั้นตอนการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะเพราะบางกลุ่มเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะเชื่อได้ว่าบางกลุ่มเนี่ยคำศัพท์ยังคิดไม่ได้10คำเนาะถ้ายังไม่คิดไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวไปคิดกันช่วยกันคิดนอกเวลาโอเคไหมคะทีนี้มาทบทวนขั้นตอนการทำแมทชิ่งเกมลูกStop doing everything. Thank you. วางค่ะทีนี้ทบทวนขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรคะขั้นตอนแรกค่ะอย่างแรก choose อะไรลูก choose First choose the topic of the game and then list the word. How many words? 10 words. So the next step. ใช้อะไรคะคืออะไร next step? Next. Okay, next. ทำอะไรลูก What did we do? Cut. ถูกต้องค่ะ Cut A4 sheets of paper into how many pieces? Four pieces. ก็คือตัดกระดาษให้ได้กี่แผ่นลูก4แผ่นนะคะ then ทำอะไรลูกขั้นตอนที่3 then write one word on each piece of paper หลังจากตัดแล้วทำอะไรคะเขียนคำศัพท์นะคะลงไปในกระดาษ1แผ่นตอนกี่คำ1คำนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะใช้คำว่า finally what did we dodraw and paint pictures that match the words on each piece of paper อย่างกลุ่มเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มที่1เขียนคำศัพท์สีแดงฉะนั้นใบที่หนูจะต้องทำให้ตรงก็คือต้องทำอะไรคะก็ต้องระบายสีแดงนะคะกลุ่มไหนมีแฮมเบอร์เกอร์ภาพก็ต้องมีแฮมเบอร์เกอร์ฉะนั้นภาพกับคำศัพท์ต้องคู่กันนะคะภาพกับคำศัพท์ต้องอยู่คู่กันนะลูกฉะนั้นนะคะควรฝากด้วยนะคะไม่เรียบร้อยก็กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะและฝากครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากนักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องของ places in school สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะคะใบงานที่14ค่ะเรื่อง fill in the places และใบงานที่15ค่ะเรื่อง my school map ค่ะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากนักเรียนนะคะกลุ่มใดยังไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะ that's it for today class leader
1: class ready
2: Thank you,
0: students. See you again next time.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่นี่ของอยู่หนึ่งชิ้น

ที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้ครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพต่างๆลงบนแผ่น

0: ิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
0: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
0: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
0: เจริญพร
3: คอยชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนวันนี้เช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกนั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ครูก็ได้บอกไปแล้วก่อนชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าเราจะเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยกี่ภาคเอ่ย
2: 4
1: ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วก็จากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องมารยาทไทย1แล้วก็มารยาทไทย2ไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้การกราบการเดินการยืนการรับของ

0: ของการส่งของให้ผู้ใหญ่ยังจำได้ใช่ไหมครับการไหว้มีกี่ระดับ
1: 3
0: ระดับระดับที่1ไหว้พระนิ้วหัวแม่มือจะต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วไหว้ที่2ระดับการไหว้ที่2ก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ใหญ่นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ไหว้บุคคลทั่วไปนิ้วหัวแม่มือก็จะอยู่ที่ปลายคางใช่ไหมครับแล้วก็การกราบก็จะมีการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็ใช้แก่การกราบพระก็อวัยวะทั้ง5ส่วนต้องสัมผัสกับพื้นไม่ว่าจะเป็นหน้าผากข้อศอกฝ่ามือแล้วก็หัวเข่าครับแล้วก็การกราบผู้ใหญ่ก็กราบแบบไม่แบมือแล้วก็กราบเพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับส่วนการยืนเคารพธงชาติก็ยืนตัวตรงเมื่อเพลงชาติจบก็คงเคารพหรือว่าคงคำนับ1ครั้งแล้วก็การเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่กับพื้นหรือว่านั่งบนเก้าอี้ก็มีรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแล้วก็การรับของการส่งของจากผู้ใหญ่ก็มีรูปแบบการปฏิบัติที่พวกเราได้ซักซ้อมแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็มารยาทไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปฝึกแล้วก็ไปใช้จริงนักเรียนก็จะสามารถจำมันได้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องครับเมื่อว่านักเรียนสมมุติว่านักเรียนได้เรียนไปแล้วแต่นักเรียนไม่นำไปปฏิบัตินักเรียนก็อาจจะหลงลืมได้ใช่ไหมครับก็คือให้นักเรียนนำไปปฏิบัติจริงนะครับนักเรียนก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามมารยาทไทยครับมาในวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเข้าสู่วัฒนธรรมไทย4ภาคนั่นก็คือภาคอะไรครับภาคแรกเลยวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาคเหนือครับรู้จักภาคเหนือไหมครับไหนลองยกตัวอย่างจังหวัดในภาคเหนือครูดูหน่อย
2: เชียงราย
0: ลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหนองคายภาคอีสานน่านแพร่
3: เ
0: อาแบบภาคเหนือแบบพวกแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่อุตรดิตถ์น่านพวกนั้นดีกว่านะนี่นะครับก็คือตัวอย่างจังหวัดในภาคเหนือครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยภาคเหนือได้เราจะต้องวิเคราะห์ออกมาได้ว่าจากบทความข้อสอบใบงานที่ครูกล่าวเนี่ยเป็นประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมอะไรเดี๋ยวจะอยู่ในใบงานนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคำขวัญจังหวัด1ในภาคเหนือมาให้พวกเราอ่านแล้วพวกเราทายว่าเป็นจังหวัดอะไรนักเรียนครับนั่งตัวตรงครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมอ่านกับนักเรียนต้นทางนะครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านกันเลยครับคำขวัญ นี้ว่าไว้ว่า
1: เหนือสูตรในสยามชายแดนสามแผ่นดินทิ่งวัฒนธรรมล้านนาน
0: ี่นะครับก็เป็นคำขวัญจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนักเรียนคิดว่าเป็นคำขวัญจังหวัดใดในภาคเหนือครับ
4: เชียงราย
0: รู้ได้อย่างไรว่าเป็นจังหวัดเชียงราย
4: เหนือสุดในสยาม
0: เก่งมากๆเลยครับคำขวัญ นี้นะครับเป็นคำขวัญของจังหวัดเชียงรายเพราะว่านักเรียนทราบจากคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญก็คือคำว่าเหนือสุดในสยามใช่ไหมครับจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดเชียงรายอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับใต้สุดล่ะครับรู้ทราบไหมครับใต้สุดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับนักเรียนทราบจากเหนือสุดในสยามก็จังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดสูงสุดในประเทศไทยตอนบนสุดแล้วก็ชายแดน3แผ่นดินแปลว่าอะไรชายแดน3แผ่นดินชายแดน3แผ่นดินก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับจะติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

0: 2 ประเทศรวมประเทศไทยเป็น3ประเทศอะไรบ้างรู้ทราบไหมครับมีลาวพม่าหรือว่าเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยก็รวมกันเป็น3แผ่นดินหรือว่าเราเรียกว่าสามเหลี่ยมทอง
1: ค
0: ำคุณสมมุติประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะติดพม่าฝั่งนี้ก็จะติดลาวตรงนี้ก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเพราะว่า3แผ่นดินชนกันถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงนะครับก็เป็นพระธาตุในจังหวัดเชียงรายครับต่อไปสิ่งที่ครูจะสอบถามนักเรียนนักเรียนเห็นจากไฮไลท์ตัวสีแดงไหมครับเมื่อกี้ไฮไลท์คำว่าอะไรวัฒนธรรมล้านนาไหนนักเรียนลองทายซิว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพไหนเป็นวัฒนธรรมล้านนาครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มก่อน
2: 1
0: ไหนปรึกษากับเพื่อนก่อนเร็วในกลุ่มของเราคิดว่าภาพไหนภาพไหนนักเรียนไปทางด้วยนะครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูไปทางได้ครับกลุ่มไหนคิดว่าหมายเลข1ครับยกมือครูดูหน่อยโอเคเอามือลงครับส่วนมากก็จะเป็นหมายเลข1นะครับหรือว่าคนไหนที่เห็นว่าน่าจะเป็นหมายเลข2มีไหมเอ่ยไม่มีนะครับหมายเลข3ล่ะก็น่าจะไม่มีนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางตอบหมายเลขอะไรครับวัฒนธรรมล้านนาข้อนี้นะครับก็ต้องเฉลยข้อ1นั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือตัวเองได้เลยครับวัฒนธรรมล้านนาในภาพที่1นะครับเป็นลักษณะการแสดงพื้นบ้านก็คือการฟ้อนเล็บนั่นเองนักเรียนเห็นว่านางรำก็จะใส่เล็บสีทองที่ทำด้วยโลหะใช่ไหมครับก็เป็นการฟอนเล็บส่วนภาพที่2เป็นการรำมโนราเคยดูไหมครับรำมโนราก็เป็นของภาคภาคใต้รำมโนราก็จะใส่เล็บเหมือนกันที่ทำด้วยโลหะสีทองส่วนภาพที่3นะครับเป็นการเสริงท่าทางการเสริงของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนี่นะครับก็ภาพที่1วัฒนธรรมล้านนาเป็นการฟอนเล็บครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูวัฒนธรรมของภาคเหนือหรือว่าวัฒนธรรมล้านนาเดี๋ยวเรามาทราบภูมิประเทศในภาคเหนือกันก่อนเพราะว่าวัฒนธรรมภูมิประเทศนะครับจะส่งผลกันหมดเลยอยู่บนภูเขาส่งผลให้ปลูกพืชแบบนี้กินอาหารแบบนี้หรือว่าอยู่ริมแม่น้ำส่งผลให้ประกอบอาชีพนี้มีประเพณีนี้มันจะส่งผลสัมพันธ์กันภูมิประเทศภาคเหนือนะครับจะเป็นภูเขาทอดในแนวยาวทอดในแนวยาวแบบนี้เลยทอดยาวเป็นเทือกเลยเขาเรียกว่าเทือกเขาถ้าเป็นเขาลูกถ้าเป็นเขาหนึ่งลูกจะเรียกว่าภูเขาแต่ถ้าภูเขาที่เป็นหนึ่งลูกต่อกันจะเรียกว่าเทือกเขาหรือว่าทิวเขาภาคเหนือนะครับทิวเขาในภาคเหนือจะมีลักษณะแบบทอดในนาอาแนวเหนือใต้เหนือใต้ยังไงเดี๋ยวนักเรียนดูครูนะคุณสมมุติว่าอันนี้เป็นแผนที่ภาคเหนือเทือกเขานะครับจะทอดแนวเหนือใต้ก็คืออย่างนี้อันนี้ทิวเขาที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกจะเป็นทิวเขาถนนธงชัยแล้วก็แบบนี้นะครับเฉียงแบบนี้ก็คือทิวเขาแดนลาวแล้วก็ฝั่งนี้ติดกับลาวก็จะเป็นทิวเขาหลวงพะบางเห็นไหมทิวเขาล้อมบนล้อมข้างแล้วก็ตอนกลางของภาคเหนือนะครับก็จะมีทิวเขา3ทิวใหญ่ๆก็คือทิวเขาผีปันน้ำอันนี้ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะครับแล้วผู้คนในภาคเหนือจะอาศัยอยู่ตามเทือกเขาริมเทือกเขาหุบเขาครับอย่างเช่นอันนี้เป็นลุ่มแม่น้ำปิงก็ที่ตั้งของศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาปัจจุบันก็คือจังหวัดเชียงใหม่ปิงวังวังโยมแล้วก็น่านแล้วก็รวมกันที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในเทอมที่2เรื่องภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทยครับดังนั้นผู้คนนะครับก็จะอาศัยอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขาที่แม่น้ำไหลผ่านเพราะว่านักเรียนในการตั้งบ้านเรือนของคนในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรอะไร

0: ต่างๆก็แล้วแต่มักจะตั้งอยู่ริมอะไรริมแม่น้ำเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับน้ำจะมีความสำคัญมากในการสร้างอาณาจักรในการทำการเกษตรในการปลูกข้าวถ้าไม่มีน้ำไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองได้ดังนั้นผู้คนก็จะตั้งอาศัยอยู่ริมน้ำที่อยู่ระหว่างทิวเขาต่างๆนั่นเองดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนือล้วนล้านนานะครับก็จะผูกพันกับป่ากับเขามีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีต่อไปครูสอบถามนะครับนักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือหรือไม่ครับ
1: เค
0: ยไปจังหวัดไหนเอ่ย
1: เช
0: ีย
1: งใหม่
0: เชียงใหม่แน่นอนถ้าไปภาคเหนือต้องนึกถึง
1: เช
0: ียงใหม่เชียงใหม่มีอะไรบ้างครับมีอะไรคนที่ไปเชียงใหม่มีอะไรเอ่ยอะไรนะครับไปเที่ยวที่ไหนของเชียงใหม่ไหนเห็นว่าไปเชียงใหม่แล้วต้องบอกได้สิจำไม่ได้จังหวัดไหนอีกนอกจากเชียงใหม่ไปน่านไปดูอะไรครับที่น่าน
1: ไปด
0: ูวิวภูเขาชมดอยใช่ไหมจังหวัดไหนอีกมีไหมนอกจากเชียงใหม่กับน่านแล้วมีไหมครับคนอื่นมีไหม
2: ลำปาง
0: ลำปางเราไปดูอะไรที่ลำปาง
2: ไปไหว้พระ
0: ไปไหว้พระพระเลย
2: มันจะเป็นวัดแล้วก็ตรงข้ามวัดนะคะมันจะเป็นป่าภูเขาไม่บอกไม่ถูกอ่ะ
0: โอเคครับก็แซมเคยไปลำปางด้วยนี่นะครับก็เป็น3จังหวัดนะครับห้องเราที่พวกเราเคยไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ไปกันแล้วก็น่านแล้วก็ลำปางที่แซมไปครับเดี๋ยวครูจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในภาคเหนือให้ดูนะครับอันนี้นะครับเรียกว่ากิ่วแม่ปานกิ่วแม่ปานก็ไปชมทะเลหมอกในตอนเช้าก็กิ่วแม่ปานนะครับก็ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ในภาคเหนือต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรแบบนี้คือพระอะไรเขาเรียกว่าอะไรพระธาตุพระธาตุภาพนี้นะครับก็เป็นพระธาตุดอยสุเทพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้านักเรียนไปเชียงใหม่นักเรียนจะต้องไม่พลาดที่จะไปเที่ยวชมสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยขึ้นมาจากตีนเขาตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วถ้าไปเชียงใหม่นะครับนักเรียนต้องไปเยี่ยมชมแล้วก็สักการะพระธาตุดอยสุเทพต่อไปภาพนี้เคยเห็นไหมครับ
1: เคย
0: เห็นจากที่ไหนมีประธานนักเรียนของเราเมื่อสักครู่บอกว่าไปน่านถ้าไปน่านต้องไปเยี่ยมชมภาพวาดนี้จิตรกรรมนี้จิตรกรรมนี้นะครับเรียกว่ากระซิบรักบรรลือโลกอันนี้ฉายานะนักเรียนลองสังเกตเขาทำอะไรกันกระซิบกันอยู่ที่วัดภูมินจังหวัดน่านก็เป็นภาพไฮไลท์ของจังหวัดน่านเลยถ้านักเรียนไปเที่ยวจังหวัดน่านต้องไปวัดภูมินแล้วก็ไปถ่ายรูปกับภาพนี้กระซิบรักบรรลือโลกก็เป็นภาพชาวพื้นเมืองไทยลื้อเขาเรียกว่าปู่ม่านย่าม่านถ้าไปกับคู่รักก็ต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าแบบนี้กับภาพนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคร่าวๆของภาคเหนือต่อไปนะครับเรามาสู่เรื่องวัฒนธรรมในภาคเหนือกันเลยเอกลักษณ์การแต่งกายของภาคเหนือครับเราจะมาดูกันนักเรียนครับถ้าพูดถึงในเวลาปกติไม่ว่านักเรียนจะไปภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ผู้คนแต่งกายแบบไหนกันแล้วปัจจุบันก็แต่งกายปกติตามสากลที่รับมาจากชาติตะวันตกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนกางเกงขายาวกางเกงขาสั้นแต่ถ้าพูดถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์การแต่งกายนะครับของภาคเหนือนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครูบอกก่อนนะครับว่าภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วยหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นไทยยวนหรือว่าคนเมืองจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในภาคเหนือลักษณะการแต่งกายของไทยยวนหรือว่าคนเมืองก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นอกจากมีไทยยวนแล้วนะครับก็จะมีพวกไทยเขินไทยลื้อแล้วก็ไทยใหญ่อันนี้นะครับพูดถึงตระกูลไทยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นพวกกะเหรี่ยงมูเซอร์อะไรอีกแมวอาคากรีนไหมม้ง อันนี้เป็นชาติ

0: ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาสูงเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ถ้าคนไทยตระกูลไตก็จะมีนี่แหละไทยยวนไทยใหญ่ไทยเขินไทยลื้อเรามาดูเอกลักษณ์การแต่งกายของไทยยวนของผู้หญิงในภาคเหนือนักเรียนก็เคยเห็นในละครใช่ไหมครับก็ผู้หญิงนะครับก็ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ของภาคเหนือต้องนุ่งผ้าสิ้นเขาเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกนักเรียนลองสังเกตนะครับตั้งแต่อันนี้ลงมาเขาเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกข้างล่างแล้วก็ลวดลายก็จะเป็นแนวขวางใช่ไหมครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีผ้าพาดอย่างนี้ไปข้างหลังผ้าพาดคอหรือไม่ก็ผมเป็นสบายแล้วก็เอกลักษณ์ของผู้หญิงเหนือก็ถือกางอะไรเขาเรียกกางจ้องกางจ้องคำว่าจ้องก็คือร่มในภาคเหนือซึ่งเป็นร่มที่ทำด้วยกระดาษสาแล้วก็ถืออะไรคล้ายๆพวกขันโตกใช่ไหมถือคล้ายๆพานอันนี้นะครับแล้วก็กล้าวผมทัดด้วยดอกไม้ก็เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงภาคเหนือเป็นชาวเรียกว่าชาติพันธุ์ไทยยวนหรือว่าคนเมืองนั่นเองส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นชาติพันธุ์การแต่งกายของไทยใหญ่จะคล้ายๆกับพม่าก็ผู้ชายก็จะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีกระดุมผ่ากลางแล้วก็ เขาเรียกอะไรกระดุมตรงเนี้ยแล้วก็โพกด้วยศีรษะแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในภาคเหนือเดี๋ยวเรามาดูกันครูบอกแล้วว่าเอกลักษณ์ของผู้หญิงภาคเหนือเลยต้องนุ่งผ้าอะไรผ้าสิ้นผ้าสิ้นนะครับก็จะเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะต่อด้วยเขาเรียกว่าจะต่อด้วยผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสีดำผ้าสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าตีนจกลักษณะของผ้าสิ้นนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าครูโรงเรียนเราก็ในทุกวันศุกร์จะต้องแต่งกายชุดไทยก็นุ่งด้วยผ้าสิ้นตีนมีไหมผ้าสิ้นตีนจกก็มีเช่นเดียวกันผ้าสิ้นถ้าเปรียบเทียบกับภาษากลางก็คือผ้าถุงนั่นเองแต่ว่าคนเหนือคนอีสานจะเรียกผ้าถุงว่าผ้าสิ้นต่อไปนะครับเรามาดูอาหารการกินของภาคเหนือกันบ้างอาหารการกินของภาคเหนือนะครับก็คือดั้งเดิมเลยข้าวเหนียวจะเป็นอาหารหลักเพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับทำให้อาหารส่วนใหญ่ต้องมีไขมันมากเพราะว่าอากาศหนาวเย็นถ้าเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยยังไงอบอุ่นใช่ไหมครับอย่างเช่นน้ำพริกอ่องแกงฮังเลไส้อั่วเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็อีกทั้งอาศัยอยู่หุบเขาที่สูงจึงนิยมนำพืชผักในป่ามาปรุงเป็นอาหารครับแล้วก็ครูบอกแล้วว่าภาคเหนือเนี่ยติดกับประเทศอะไรเมื่อสักครู่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรพม่าดังนั้นอาหารพม่ากับภาคเหนือเนี่ยก็จะคล้ายๆกันผสมผสานการสืบทอดมีอิทธิพลต่อกันอย่างเช่นแกงแรกรู้จักไหมครับแกงอะไร
1: แกงฮ
0: ัง
1: เล
0: แกงอะไรครับทราบไหมอาหารเหนือแบบนี
1: ้แกงฮังเล
0: แกงมีเพื่อนตอบถูกเมื่อสักครู่แกงโฮเคยได้ยินไหมครับแกงโฮเดี๋ยวครูอธิบายนะครับแกงนี้จะมีลักษณะพิเศษโฮเนี่ยจะแปลว่ารวมแกงรวมเป็นอย่างไรก็คือมาจากวัฒนธรรมในการเข้าวัดแล้วก็เมื่อถึงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษาผู้คนชาวเหนือเนี่ยจะยึดมั่นในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากก็จะมักจะทำอาหารไปถวายพระที่วัดซึ่งวัดเนี่ยจะมีพระอาศัยอยู่เยอะไหมบางทีก็ไม่ได้เยอะมากอย่างเช่น10หรือว่า20รูปใช่ไหมแต่ว่าผู้คนที่ไปวัดเนี่ยมันเยอะมากกว่า20คนไหมเยอะมากดังนั้นเมื่อนำไปถวายพระปรากฏว่าพระจะฉันอาหารหมดไหมครับไม่หมดเมื่อไม่หมดอาหารก็เหลือไม่ว่าจะเป็นพวกหมูทอดหมูปิ้งหรือว่าแคบหมูหรือว่าลาบเนื้อมันก็มีเนื้อสัตว์ที่เหลืออยู่ทำอย่างไรใส่ตู้เย็นเมื่อก่อนตู้เย็นก็ไม่มีดังนั้นจะทิ้งก็เสียดายก็เลยนำอาหารพวกนี้นะครับมาใส่กระทะแล้วก็ปรุงใหม่ใส่วุ้นเส้นใส่หน่อไม้ใส่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลเข้าไปผสมผสานกลายมาเป็นแกงโฮบางทีก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยนี่นะครับก็คือแกงโฮของภาคเหนือต่อไปอันนี้ง่ายมากพวกเราเคยทานกันอยู่แล้วอาหารของฝากเมื่อไปภาคเหนือก็ต้องซื้อของฝากน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนั่นเองน้ำพริกหนุ่มนะครับก็ทำมาจากพริกหนุ่มพริกหนุ่มนะครับจะมีเอกลักษณ์ก็คือสีจะสีเขียวนักเรียนลองสังเกตนะครับน้ำพริกหนุ่ม

0: มันจะเป็นน้ำพริกสีแดงเหมือนภาคอื่นไหมไม่มันจะเป็นน้ำพริกสีเขียวก็ทำมาจากพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงนำมาโขกโขกโขกสับๆตำๆก็กลายเป็นน้ำพริกหนุ่มรับประทานกับแคบหมูอร่อยไหมครับเคยรับประทานไหมเอ่ยน่าจะเคยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนไปภาคเหนือสิ่งที่เขาต้องซื้อมาฝากพวกเราก็คือน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนี่แหละครับต่อไปนะครับอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะไม่อันนี้เรียกว่าแกงแคครับแกงแคส่วนมากนะครับแกงแคจะชื่อเรียกจะเรียกชื่อตามเนื้อสัตว์ที่ใส่ไปแกงแคเนี่ยครับจะเป็นผักมีส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าครูบอกแล้วว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่มีอะไรเยอะป่าไม้ภูเขาพืชเยอะชาวบ้านก็ไปเก็บพืชท้องถิ่นในป่าในเขาริมรั้วนำมาแกงแล้วก็ผสมกับเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปถ้าใส่เนื้อไก่ก็เรียกว่าแกงแคไก่ใส่เนื้อกบเนื้อกบก็จะเรียกว่าใช่ถ้าใส่เนื้อหมูก็แกงแคหมูนี่นะครับส่วนประกอบอาหารส่วนผสมหลักๆของแกงแคเลยต้องเป็นผักผักต้องเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่แกงแคเคยทานกันไหมเอ่ยไม่เคยทานต่อไปภาพต่อไปให้ทายครูบอกก่อนว่าแกงนี้ตอนที่ครูเห็นหน้าตาเนี่ยครูคิดว่าคล้ายหน้าตาคล้ายกับมัสมั่นแต่ไม่ใช่มัสมั่นไม่ใช่น้ำเงี้ยวไม่ใช่อาหารนะอันนี้นะครับเรียกว่าแกงฮังเลแกงฮังเลนะครับเป็นแกงถ้ามองหน้าตาคล้ายกับมัสมั่นมากเป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศพม่าแต่ว่าพม่าก็รับมาจากอินเดียอีกทีนึงดังนั้นก็ตอกทอดๆกันมาก็ลักษณะนะครับก็เป็นเนื้ออย่างเช่นเนื้อหมูเนื้องัวนำไปแกงฮังเลคลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศที่เรียกว่าเครื่องแกงฮังเลคล้ายๆเขาบอกว่าคล้ายๆกับเครื่องมัสซาลารู้จักไหมมัสซาลาท่านนักเรียนเคยดู TikTok อาหารของอินเดียเนี่ยคนอินเดียจะต้องมีผงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผงมัสซาลาเคยดูไหมเคยได้ยินไหมครับว่าผงมัสซาลานี่แหละนำมาหมักกับหมูกับเนื้อวัวแล้วก็นำไปตุ๋นนำไปแกงให้น้ำขุกขิกรู้จักคำว่าน้ำขุกขิกไหม
1: เข้าใจคร
0: ับ ก็คือ
1: ม
0: ีนิดๆไม่ต้องเยอะมากก็กลายเป็นแกงฮังเลรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มคล้ายๆกับมัสมั่นนะต่อไปอันนี้ต้องรู้จักกันแน่นอนอันนี้นะครับก็เป็นข้าวซอยข้าวซอยนะครับก็เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของภาคเหนือนะครับแต่ว่าน้ำซุปของข้าวซอยจะเป็นน้ำแกงที่ราดด้วยกะทิแล้วก็มีการผสมเครื่องเทศแล้วก็มีการโรยด้วยเส้นทอดกรอบอย่างเส้นท่านี้แล้วก็มีน่องถ้าสังเกตก็จะมีน่องอะไร
1: น่องไก
0: ่เป็นข้าวซอยเขาบอกว่าแล้วก็รับประทานกับเครื่องเคียงก็อย่างเช่นเขาบอกว่าต้องบีบมะนาวก่อนนะใส่ให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็รับประทานด้วยผักดองพริกแห้งที่คั่วเขาบอกอร่อยมากเลยข้าวซอยแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับจากเว็บไซต์หนึ่งที่จัดประเภทอาหารนะครับเขาบอกว่าข้าวซอยของไทยเนี่ยได้จัดเป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดของโลกด้วยพวกเราเคยรับประทานไหมครับข้าวซอยใครเคยทานข้าวซอยบ้างกี่คน2คนโอเคอร่อยไหมครับ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมครับนี่นะครับข้าวซอยหน้าโรงเรียนของเราก็มีใช่ไหมอาหารเหนือลองไปทานดูนะครับข้าวซอยข้าวซอยไก่กูเคยเห็นป้ายใช่เขาบอกว่าเป็นน้ำซุปเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกเลยนะใครอยากชิมก็ต้องลองดูนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนเรื่องอาหารภาคเหนือไปนักเรียนเคยกินอาหารภาคเหนือหรือไม่เคยกินไหมครับอาหารเหนือถ้าเคยกินเคยกินเมนูอะไรเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปนักเรียนเคยทานอะไรบ้างหรือว่าเคยมีทานนอกจากที่ครูยกตัวอย่างมามีไหมน้ำพริกหนุ่มเคยทานใช่ไหมครับรสชาติยังไงเอ่ย
1: เผ็ด
0: หวานกินกับ

0: ล็กหมูแล้วก็อะไรอีกครับมีอีกไหมมีไหมมีไหมนอกจากเมื่อกี้พวกเราสองคนก็เป็นข้าวซอยอีกอย่างหนึ่งที่ครูยมยกตัวอย่างขนมจีนน้ำ
1: เง
0: ี้ยวใครเคยทานบ้างกี่คนยกมือดูหน่อย1 2 3 4ออกก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอามือลงเขาบอกว่าน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยจะทำมาจากดอกอะไรดอกงิ้วจะมีต้นงิ้วแล้วก็ดอกร่วงลงมาผู้คนก็จะไปเก็บดอกงิ้วที่ร่วงแล้วก็นำไปตากแดดใช่ไหมแล้วก็พอดอกแห้งเสร็จก็นำมาทำเป็นน้ำแกงของขนมจีนน้ำเงี้ยวมีอะไรอีกไหมที่ครูได้ยกตัวอย่างไปที่เราได้เคยทานแกงแกงอะไรนะเคยกินแกงอะไรไม่เคยนักเรียนปลายทางแล้วครับเคยรับประทานอาหารเหนือไหมครับแล้วก็ถ้าเคยรับประทานเคยทานอาหารอะไรครับสามารถบอกกับคุณครูปลายทางแล้วก็สามารถเล่ากันฟังกับเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาหารเหนือต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือประเพณีแล้วก็ความเชื่อในภาคเหนือครับก็เมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือไปใช่ไหมครับว่าเป็นเทือกเขาสูงมีป่าเยอะแล้วก็สลับกับพื้นที่ราบการดำรงชีวิตนะครับก็แบบเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับแม่น้ำการประกอบอาชีพนะครับก็เน้นอาชีพเกษตรกรรมนะครับความเชื่อมีการนับถือผีอยู่แล้วก็วิญญาณบรรพบุรุษผีปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คือผสมผสานระหว่างนับถือผีกับนับถืออะไรนับถือพุทธนั่นเองครับเรามาดูความเชื่อแรกนักเรียนคิดว่าเขาทำอะไร
2: ทำลำดาบ
0: นักเรียนคิดว่าประเพณีนี้เขาทำอะไรกัน
2: โอยขลองครับ
0: ภาพนี้นะครับเป็นประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงฟ้อนผีมดผีเมงก็ที่โด่งดังเลยต้องที่จังหวัดลำปางนักเรียนฟังครูนะว่าเป็นอย่างไรฟ้อนผีมดผีเมงนะครับได้รับอิทธิพลมาจากชาวมอนซึ่งอยู่ในดินแดนแถบตะนาวสีในประเทศพม่านักเรียนเราสังเกตเห็นไหมจะแต่งกายคล้ายกับใครชาวมอนจะมีการโพกศีรษะแล้วก็มีภาพแบบนี้คล้ายๆกับชาวมอนเลยผู้คนนะครับก็จะฟ้อนเหมือนระหว่างที่ฟ้อนก็เหมือนกับมีร่างอะไรร่างทรงผีบรรพบุรุษเข้ามาในทรงของตัวคนที่ฟ้อนด้วยก็เป็นการเหมือนกับเคารพบูชาเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษฟ้อนผีมดผีเมงแล้วก็มีการถือดาบแต่งกายคล้ายกับชาวมอนนี่นะครับต่อไปอันนี้ครูเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วตอนที่เราเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีประเพณีอะไรครับบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสางรองประเพณีนี้นะครับเป็นของครูบอกแล้วครับว่าชาติพันธุ์ในล้านนาหรือว่าในเชียงใหม่มีหลากหลายชาติพันธุ์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไทยยวนไทยลื้อไทยเขินไทยใหญ่นี่นะครับเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ซึ่งส่วนมากจะอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเด็กน้อยลูกหลานชาวไทยใหญ่เมื่ออายุครบ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะต้องมีการบรรพชาสามเณรก็เหมือนกับเราบวชเณรทั่วไปแต่ของเขาเนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่จะอลังการกว่าก็คือก็จะจับเด็กผู้ชายมาบวชเป็นบวชลูกแก้วก็จะมีการแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วแล้วก็มีเครื่องประดับแก้วเหรียญเงินทองใส่แล้วก็แห่ไปในชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็ไปวัดนี่นะครับก็เป็นลักษณะการบวชลูกแก้วหรือว่าปลอยสางรองในภาษาไทยใหญ่นั่นเองครับครับต่อไปนะครับเรามาดูประเพณีต่อไปนั่นก็คือยี่เป่งนั่นเองครับคำว่ายี่แปลว่า2เป่งก็คือมาจากคำว่าเพ็ญที่แปลว่าวันเพ็ญเดือน2ก็คือจะตรงกับช่วงลอยกระทงของภาคกลางก็คือจะไปชาวบ้านนะครับในภาคเหนือหรือว่าล้านนานะครับก็จะมีการจุดประทีปหรือว่าโคมลอยขึ้นในบนท้องฟ้าก็ มีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือไม่ก็เป็นการลอยสะเดาะเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศกนะครับก็จะคล้ายๆกับการลอยกระทงในภาคกลางแต่ภาคเหนือนะครับจะมีการลอยโคมที่ทำด้วยกระดาษสานั่นเองครับลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ปัจจุบันนะครับก็มีข้อแบบว่ามีข้อที่แบบว่าอย่างเช่นถ้าลอยขึ้นไปช่วงเวลานั้นต้องงดการบินถ้าลอยขึ้นไปชนเครื่องบินก็จะเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าลอยขึ้นไปแล้วสมมุติว่าเวลามันจะลงเวลามันดับลงแต่ว่าไฟมันยังไม่ดับเวลาลอยอยู่บนหลังคาบ้านใครก็เกิดไฟไหม้ได้ก็มีการรณรงค์อยู่เหมือนกันว่ายังไงให้คิดดีๆเกี่ยวกับการลอยโคมเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชาวบ้านเรือนหรือว่าการสัญจรทางอากาศก็ส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับหัวหินเรามีไหมบางทีก็ยังมีใช่ไหมลอยกระทงมีคนมาขายโคมลอยที่ริมหาดพวกเราก็เคยไปลอยใช่ไหมครับเคยแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือหรือว่าล้านนานั่นเองยี่เปงลอยโคมต่อไปนะครับประเพณีต่อไปคือตานก๋วยสลากตานก๋วยสลากนะครับเป็นประเพณีที่ชาวบ้านก็เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษเช่นเดียวกันจะนำอันเนี้ยคล้ายๆชะลอมก็คือนำไปถวายพระที่วัดข้างในก็จะมีเครื่องข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคหมากพลูนำไปถวายพระที่วัดแต่ว่าไฮไลท์ก็คืออะไรรู้ไหมมีคำว่าสลากก็คือให้พระเนี่ยเวลาการถวายเนี่ยจะไม่เจาะจงพระสงฆ์ให้พระหยิบหมายเลขสมมุติว่านักเรียนคล้ายๆการหยิบของขวัญอ่ะก็จะมีหมายเลขเราที่ตานก๋วยสลากสมมุติว่าเราได้หมายเลข2แล้วก็พระคนนั้นหยิบได้หมายเลข2ก็จะได้ของเราไปหรือว่านักเรียนเขียนหมายเลข10พระรูปใดที่ได้หมายเลข10ก็จะเอาก๋วยสลากของเราไปนี่นะครับเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษต่านก๋วยสลากต่อไปบูชาเสาอินทขีนก็เป็นการบูชาเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเชื่อว่าถ้าบูชาประเพณีเกิดนี้เกิดขึ้นนะครับบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่มีภัยฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวเมืองอยู่ดีกินดีก็เป็นความเชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ครับจบไปแล้วสำหรับประเพณีในภาคเหนือหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายก็คือการแสดงการละเล่นพื้นบ้านครับตั้งใจฟังนะครับนั่งตัวตรงสุดท้ายแล้วการแสดงการละเล่นพื้นบ้านแน่นอนเมื่อสักครู่ขั้นนำฟ้อนอะไรฟ้อนเล็บก็ผู้หญิงจะต้องใส่เล็บที่ทำด้วยโลหะสีทองไว้ที่มือแล้วก็ฟ้อนรำการแต่งกายนะครับก็จะต้องกราวผมแล้วก็มีการทัดดอกไม้แล้วก็มีอุบะห้อยแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกนะครับก็ฟ้อนเล็บเคยเห็นใช่ไหมครับต่อมาฟ้อนอะไรแบบนี้ฟ้อนเทียนก็แต่ละมือคนที่ฟ้อนนะครับจะต้องมีเทียนคนละ1เล่มนะครับแล้วก็จุดเทียนด้วยมักจะฟ้อนในกลางแจ้งตอนกลางคืนครับฟ้อนเทียนต่อไปอันนี้เป็นการตีกองสะบัดชัยครับในอดีตนะครับกองสะบัดชัยเนี่ยจะไว้ตีในยามเกิดศึกสงครามก็เพื่อเป็นการให้ปลุกขวัญกำลังใจแก่คนที่จะออกไปทำศึกแต่ต่อมานะครับก็ได้ประยุกต์ใช้ไม่มีศึกสงครามแล้วก็มีการแสดงการละเล่นการตีกองสะบัดชัยปกติเวลาพวกเราตีกองเนี่ยเราก็ใช้แค่อะไรแค่มือใช่ไหมในการถือไม้กลองแล้วก็ตีแต่ว่ากองสะบัดชัยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ลีลาที่โลดโผนมากกว่านั้นจะใช้มือใช้ศอกใช้เข่าใช้หน้าผากด้วยในการตีกองลองไปดูนะครับตีกองสะบัดชัยแล้วก็ครูบอกก่อนว่าการแสดงการฟ้อนรำของภาคเหนือเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าสล้อซอซึ่งเคยได้ยินไหมครับสล้อซอซึ่งจะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือดนตรีก็จะเป็นดนตรีแบบช้าๆฟ้อนลำช้าๆใช่ไหมครับนักเรียนก็น่าจะเคยดูนี่นะครับก็จบไปแล้วสำหรับวัฒนธรรมประเพณีในภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินประเพณีความเชื่อการแสดงแล้วก็การละเล่นครับต่อไป ครูมีคำถามมาสอบถามนะ

เรียนครับนักเรียนจะช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือได้อย่างไรบ้างครับฉันจะที่ดูมาเมื่อสักครู่เนี่ยฉันจะช่วยอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมประเพณีในภาคเหนืออย่างไรได้บ้างก็อย่างเช่นอาหารก็ลองรับประทานดูอาจจะอร่อยถูกปากเราก็ได้หรือว่าถ้านักเรียนไปเที่ยวภาคเหนือถ้ามีประเพณีอะไรก็ควรไปเข้ายังไงเข้าร่วมสืบต่อแล้วก็เมื่อเข้าร่วมมาแล้วเรากลับมาหัวหินก็สามารถยังไงเล่าสู่กันต่อให้เพื่อนๆฟังได้หรือว่านักเรียนไปทางนะครับไปเที่ยวภาคเหนือเมื่อตอนปิดเทอมฉันก็มาเล่ามาบอกคุณครูมาบอกเพื่อนด้วยก็เป็นการเชิญชวนให้เพื่อนๆให้กับคุณครูเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ให้ลองไปเที่ยวภาคเหนืออีกครั้งอีกสักครั้งเป็นภาคที่น่าสนใจมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็งดงามของท้องถิ่นนั้นๆครับต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราครูนะครับจะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนทำใบงานได้ตามความเหมาะสมครับนักเรียนฟังก่อนครับหันหน้ามาที่หน้ากระดานนี่นะครับจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีในภาคเหนืออย่างเช่นมีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นเอฟอองอปอยสางลองข้าวซอยบูชาเสาอินทขีนฟอนแลบตานก้อยสลากยี่เปงแกงแคแล้วครูก็จะมีสถานการณ์สมมุติว่านักเรียนเป็นมุกนักเรียนต้องการไปเยี่ยมชมแบบนี้แบบนี้นักเรียนจะต้องใส่ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมใดไปนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

มดเวลาในการทำใบงานแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับนำตัวเลือกนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีในภาคเหนือนำมาเติมในสถานการณ์ให้ถูกต้องทำกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยนะครับพร้อมที่จะตรวจไปกับคุณครูครับนักเรียนไปทางครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเราก็ตั้งใจฟังนะครับข้อที่1บัตรประชาสามเณรสวมเสื้อสีสดใสประดับแก้วเหรียญเงินทองข้อ1บอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วครับบอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วต่อไป2อันนี้คือแกงโฮข้อที่2แกงโฮข้อที่3ยี่เป็งข้อที่3ยี่เป็งครับข้อที่4ทันไหมข้อที่4ฟ้อนเทียนข้อที่4ฟ้อนเทียนต่อไปข้อที่5เปิดหน้าต่อไปข้อที่5ข้าวซอยข้อที่5ข้าวซอยข้อที่6บูชาเสาหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ก็คือบูชาเสาอินทขีนบูชาเสาอินทขีนต่อไปข้อที่7ฟ้อนผีมดผีเมงฟ้อนผีมดผีเมงข้อที่8นำอาหารสารจากไม้ไผ่ไปถวายพระที่วัดพระก็จะสุ่มแจกสลากจากนั้นก็สุ่มแจกสลากให้กับพระก็คือตานกล้วยสลากก็คือนักเรียนคล้ายๆกับประเพณีภาคกลางที่เรียกว่าสลากกพัดเคยได้ยินไหมสลากกพัดในภาคกลางต่อไปข้อที่9พืชผักสมุนไพรผักหลายชนิดรวมเอามาแกงก็คือแกงแคถ้าแกงแคที่ใส่ไก่ก็เรียกว่าแกงแคไก่ถ้าใส่เนื้อหมูเรียกว่าแกงแคหมู

0: ต่อไป10ข้อสุดท้ายฟ้อนสวมเล็บสีทองฟ้อนเล็บนั่นเองอ่ะ10ข้อแล้วตอบกันถูกหมดทุกข้อไหมเอ่ยอ่ะถูกหมดทุกข้อนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองได้ครับนักเรียนปลายทางแล้วครับตอบกันถูกหมดทุกข้อไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีในภาคเหนือครับต่อไปนะครับก็มาดูขั้นสรุปกันนะครับภาคเหนือนะครับมีลักษณะเป็นภูมิประเทศเป็นเขตภูเขาสลับกับพื้นที่ราบระหว่างภูเขาโดยจะมีวิถีชีวิตแล้วก็ขนบธรรมเนียมเก่าแก่อันเป็นของตนเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการดำรงชีวิตแบบเกษตรกรวัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณบรรพบุรุษแสดงถึงมิตรไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วก็สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นป่าเป็นเทือกเขาดังนั้นความเชื่อก็ยังคงเชื่อเรื่องผีผสมผสานกับนับถือพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินภาษาอักษรเขียนการแต่งกายก็จะคล้ายๆกับชาวพม่าเพราะว่ามีการปกครองแลกเปลี่ยนสลับวัฒนธรรมกันนะครับนี่นะครับก็คือวัฒนธรรมของภาคเหนือที่1ครั้งในชีวิตนะครับจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือนะครับต่อไปประเพณีต่อไปเราจะมาดูวัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะครับหรือว่าภาคอีสานเราจะมาดูการแต่งกายอาหารอีสานชอบไม่ใช่ไหมครับชอบใช่ไหมครับแล้วก็ประเพณีความเชื่อของชาวอีสานกันครับแล้วก็การแสดงการละเล่นของอีสานสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลด

ตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในแชมป์ถุงสาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะจำได้ไหมคะโน้ตใช่ไหมคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกเขียนเขียนตัวอะไรบ้างจำได้ไหมคะตัวอะไรคะคุณแจซอนมีตัวอะไรคะ
2: ต
1: ั
2: วขาว
1: ตัวขาว
2: ตัวด
1: ำตัวดำ
2: คาเบ็ด1ชั้น
1: ตัวคาเบ็ด1ชั้นแล้วก
2: ็
1: ตัวคาเบ็ด2ชั้นนะคะอันนี้ก็คือที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะและในวันนี้ค่ะในเนื้อหาของเรานะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์ค่ะเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ1 นะคะบอกความหมายและหลักการขับร้องเพลงค่ะ2 ค่ะวิเคราะห์บทเพลงที่ฟังและปฏิบัติการขับร้องบทเพลงไทยสากลค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงนะคะวันนี้นะคะเด็กๆของครูนะคะจะได้ฝึกร้องเพลงนะคะทุกคนเลยนะคะเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะการขับร้องเพลงกันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าวันนี้ครูแต๊กมีอะไรให้ฟังนะคะมีบทเพลงให้ฟัง1บทเพลงนะคะโดยฟังแล้วเดี๋ยวจะถามนะคะถามในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญนะคะในเพลงนั้นว่ามีอะไรบ้างเด็กๆเรียนไปแล้วใช่ไหมคะวิเคราะห์บทเพลงใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะฟังเพลงจากนั้นแล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะบอกองค์ประกอบสำคัญนะคะเรามาวิเคราะห์บทเพลงที่ฟังกันนะคะวันนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังค่ะไปฟังเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเด็กๆได้ฟังเพลงนี้แล้วนะคะเพลงนี้เราจะมาวิเคราะห์บทเพลงกันนะคะว่าลักษณะของจังหวะเพลงนี้ก่อนจังหวะเป็นอย่างไรคะช้าเร็วปานกลางเป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วคะช้าหรือเร็วคะเป็นเพลงจังหวะเร็วนะคะแล้วเด็กๆฟังนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างมีกลองกลองชุดมีอะไรคะมีอะไรคะกีตาร์เบสนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเป่าใช่ไหมคะเครื่องเป่าก็คือเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลสากลนะคะอันนี้คือเป็นเพลงไทยสากลนะคะเราก็จะใช้เครื่องดนตรีสากลในการบรรเลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงนะคะที่เด็กๆนะคะฟังแล้วก็วิเคราะห์นะคะลองวิเคราะห์บทเพลงดูนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นด้วยนะคะวันนี้ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการขับร้องเพลงนะคะการขับร้องเพลงแตกต่างจากการพูดไหมคะแตกต่างไหมคะการร้องเพลงกับการพูดแตกต่างไหมคะ
1: แตกต่าง
0: ไหมคะ
1: แตกต่าง
0: ยักหน้าคือแตกต่างหรือไม่แตกต่าง
1: แตกต
0: ่างนะคะแตกต่างอย่างไรถ้าเกิดการพูดเป็นยังไงคะมีทำนองไหมคะ
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าเป็นการร้องเพลงก็จะมีทำนองมีเสียงสูงต่ำนะคะเป็นลักษณะของเสียงที่เป็นโน้ตเพลงนั่นเองนะคะเป็นเมโลดี้ต่างๆนะคะการพูดกับการร้องก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบนะคะของการขับร้องเพลงนะคะองค์ประกอบสำคัญเนี่ยของการขับร้องเพลงไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คืออะไรคะเสียงตอบพร้อมกันค่ะ
2: เสียง
0: 1ก็คือเสียงนะคะ2
2: ทำนอง
0: ทำนอง3ค่ะ
2: จ
0: ังหวะนะคะเสียงนะคะมีเสียงมีทำนองแล้วก็จังหวะนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับร้องเพลงไทยนะคะทบทวนอีก1รอบมีอะไรบ้างคะเสียงแล้วก็จังหวะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของเสียงนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะเสียงพยัญชนะ
2: ในวรรคกลางคำค

เสียงนะคะก็คือเป็นเสียงที่เราร้องเพลงเนี่ยเป็นคำนะคะคำเนี่ยจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องคำควบกล้ำนะคะโดยเฉพาะตัวอะไรคะรอเรือกับลอลิงนะคะจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเวลาเราร้องเพลงนะคะ

ในส่วนของเนื้อร้องเนี่ยเราจะต้องดูคำให้ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปทำนองค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

นี้ก็คือเป็นในส่วนของการขับร้องเพลงไทยนะคะก็จะมีการเอื้อนนั่นเองนะคะโดยมีการเอื้อนคำหรือว่ามีการเอื้อนทำนองนะคะต่อไปในเรื่องของจังหวะค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ในส่วนของจังหวะนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะจะต้องเป็นไงคะสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะมีการจังหวะที่ช้าหรือเป็นจังหวะที่เร็วนะคะการดำเนินทำนองหรือจังหวะเนี่ยก็ต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเพลงนั่นเองนะคะอย่างที่ครูแต๊กยกตัวอย่างไปว่าการปรบมือใช่ไหมคะการปรบมือเนี่ยถ้าเราเว้นช่วงที่เท่ากันนั่นคือจังหวะยกตัวอย่างนะคะให้ทุกคนปรบมือปรบมือแบบไหนปรบมือเป็นจังหวะเอปรบอย่างไรให้เด็กๆนับ1 2 1 2แล้วปรบมือเลขอะไรคะ1หรือ2 2นะคะพร้อมนะคะ3 4 1
1: 2 1
0: 2 1 1 2 1อันนี้ก็คือเป็นการเว้นจังหวะที่เป็นยังไงเท่ากันไหมคะแต่ละช่วงถ้านับเร็วกว่านี้1 2 1 2อ่ะลองค่ะ3 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1อันนี้คือเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะเร็วถ้าช้าล่ะคะ1 2 1อันนี้คือเป็นจังหวะช้าแต่ละช่วงเป็นยังไงคะเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าครูแต๊กนับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้เป็นจังหวะมั้ยคะไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะแต่ละช่วงเป็นยังไงคะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างนะคะในเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะหลักของการร้องเพลงนะคะวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงกันเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องรู้นะคะว่าหลักของการร้องเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหลักของการร้องเพลงนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ1 2

0: อย่างแรกเลยจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องก่อนนะคะก่อนที่จะร้องเพลงเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อร้องก่อนนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะ2ค่ะ
1: ฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคตอนของทำนองเพลง
0: ฝึกอ่านแล้วเราก็ต้องมาฝึกอ่านเว้นวรรคตามทำนองของเพลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านเนื้อเพลงตามวรรคนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะทีนี้เราฝึกอ่านตามทำนองทีนี้เราจะใส่ทำนองเข้าไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะ
0: ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะนะคะเราใส่ทำนองเข้าไปแล้วก็ฝึกในเรื่องของจังหวะของเพลงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเพลงนั้นมีจังหวะที่เร็วแต่เราร้องช้าแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องร้องให้เท่ากับทำนองและจังหวะของเพลงนั้นนั่นเองค่ะและข้อ5ค่ะ
1: แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง
0: แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองนะคะถ้าเพลงนะคะมีเนื้อร้องที่สนุกสนานร้องไปด้วยร้องไห้ด้วยได้ไหมคะเศร้าเสียใจในขณะที่เพลงนั้นเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสนุกสนานเลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ร้องไปหัวเราะไปยิ้มไปขำไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะทุกอย่างจะต้องเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักของการร้องเพลงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูบทเพลงที่เราจะมาฝึกเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เด็กๆรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์ไหมคะเพลงพระราชนิพนธ์คืออะไรให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

พระราชนิพนธ์นะคะก็คือเป็นเพลงที่พระองค์นะคะทรงพระราชนิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อร้องเพลงหรือทำนองเพลงนั่นเองหรือจำง่ายๆเลยก็คือเป็นเพลงที่ท่านน่ะได้แต่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้วันนี้ที่เราจะมาฝึกร้องกันนะคะเป็นในส่วนของเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนั่นเองนะคะอ่ะเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่เท่าไหร่คะที่2นะคะหรือว่าเป็นเพลงที่ท่านนะคะแต่งเป็นลำดับที่2นั่นเองนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะในสไลด์นี้นะคะปลายทางด้วยค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์

จักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยา

0: คะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงลำดับที่2นะคะโดยจะมีเนื้อร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะเป็นเนื้อร้องที่มีทั้ง2ภาษาเลยค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อร้องเพลงนี้กันเด็กๆคุ้นไหมคะคุ้นใช่ไหมคะอาจจะเคยฟังนะคะเคยได้ยินมานะคะเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงว่าเพลงอะไรคะ
1: ยามเย
0: ็นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะก่อนฝึกร้องทำอะไรก่อนคะหลักของการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องทำอะไรก่อนคะก่อนจะร้องจะต้องอ่านจะต้องอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวให้ปลายทางและต้นทางนะคะอ่านเนื้อร้องเพลงพร้อมกันค่ะดูนะคะบรรทัด

0: ยอ่านพร้อมกันค่ะ3 4แดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะรับเหลี่ยมเมฆาทอแสงเรืองอารามช่างงามตาในนภาสลับจับอัมพรแดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะลาโรคไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
1: เนื้อร้องนะคะเขาพูดถึงอะไรคะเราลองวิเคราะห์เนื้อร้องสิคะหมายถึงเป็นช่วงเช้าเช้าตู่หรือว่าเป็นช่วงเย็นคะช่วงไหนคะช่วงเย็นเพราะว่าอะไรคะทินกรแปลว่าอะไรคะถูกต้องนะคะดวงอาทิตย์เนี่ยจะรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะเขากำลังพูดถึงอะไรคะทราบไหมคะยามนี้จำต้องภาคจากดวงใจแปลว่าเป็นคู่รักกันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไงคะจะต้องห่างกันห่างกันนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเนื้อร้องต่อค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ3 4
0: แต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ทินกรแดดร้อนร้อนหากทินกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชยชม
1: เป็นไงคะเนื้อร้องเพลงนี้นะคะลองดูในวรรคนี้นะคะในท่อนนี้นะคะเขาพูดถึงอะไรนะคะเหมือนเดิมนั่นก็คือดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วเปรียบเสมือนคู่รักที่ต้องพากจากกันแต่ความรักยังคงอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของบทเพลงยามเย็นนะคะเพลงนี้ครูแท็กนำมาให้เด็กๆร้องใน2ท่อนนี้2วรรคนี้นะคะจริงๆแล้วเนื้อร้องมีต่อไปอีกนะคะให้เด็กๆฝึกนะคะในช่วงนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราอ่านเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะคะโดยครูแท็กจะเป็นคนร้องนำแล้วให้เด็กๆร้องตามนะคะแต่ก่อนจะร้องเรามาลองฟังเพลงนี้หนึ่งรอบดีไหมคะดีนะคะลองฟังบทเพลงนี้ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

เด็กๆคะฟังเพลงไปแล้วนะคะง่ายไหมคะมีความยากหรือง่ายไหมคะยากบางคนบอกว่ายากบางคนบอกว่าง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันนะคะโดยคุณครูจะร้องนำให้เด็กๆร้องตามนั่งตัวตรงเสียงจะได้ออกมาจากกระบังลมนะคะนั่งตัวตรงหลักของการร้องเพลงนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอด้านหน้าดีไหมคะโชว์เพื่อนๆปลายทางดีไหมคะเดี๋ยวจะหากลุ่มผู้โชคดีกลุ่มไหนตั้งใจเรียนมากที่สุดวงเล็บตั้งใจเรียนจริงๆใช่ไหมใช่ไหมคะจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนร้องให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีไหมคะดีเรามาดูนะคะวรรคแรกเลยนะคะคุณครูร้องนำเด็กๆร้องตามนะคะพร้อมนะคะ

0: ทอแสงเรืองอารามช่างงามตา
1: ทอแสงเรืองอารามช่างงามตา
0: ในนภาสลับจับอัมพร
1: ในนภาสลับจับอัมพร
0: เอาแค่วรรคแรกก่อนได้นะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลย3 4แดดร้อนร้อนเมื่อทินกรจะหลับเหลี่ยมเมฆาทอแสงเรืองอารามช่างงามตาในนภาสลับจับอัมพรเก่งมากนะคะเป็นเพลงที่เด็กคุ้นหูกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็จะสามารถร้องได้นะคะต่อไปขออีก1รอบนะคะในวรรคแรกนะคะ2บรรทัดแรกนะคะ3 4

0: ในนภาสลับจับอัมพร
1: ทีนี้เด็กๆจะต้องสังเกตดูนะคะว่าการเว้นวรรคนะคะลองดูนะคะว่าเราเว้นวรรคถูกต้องหรือไม่แล้วก็รอเรือรอลิงคำควบกรรมจะต้องชัดเจนนะคะต่อไปดูวรรคที่2นะคะบรรทัดที่3กับ4นะคะคุณครูร้องนามเด็กๆร้องตามนะคะไปทางด้วยนะคะ

0: ยามนี้จำต้องพลาดจากดวงใจ
1: ยามนี้จำต้องพลาดจากดวงใจ
0: ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
1: ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
0: ทีนี้วรรคที่2นะคะบรรทัดที่3กับ4นะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลยค่ะ3 4
1: แดดร้อนร้อนเมื่อทิ้งหน้าตอนจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพลาดจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
0: อีกครั้งหนึ่ง3 4
1: แดดร้อนร้อนเมื่อทิ้งหน้าก่อนจะลาโลกไปไกล
0: ยามนี้จำต้องพลาดจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตาต่อไปครูแต๊กร้องนำนะคะเด็กๆร้องตามนะคะแต่

ต้องนะคะอ่ะทีนี้ร้องพร้อมครูแต๊กเลยนะคะบรรทัดที่5กับ6นะคะพร้อมนะคะ3 4

0: ความรักเราคงอยู่คู่กันไป
1: ความรักเราคงอยู่คู่กันไป
0: ในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชม
1: ในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชม
0: อ่ะทีนี้สองบรรทัดสุดท้ายนะคะร้องพร้อมครูแต๊กเลยนะคะสามสี่แดดร้อนร้อนหากทิ้งนะก็จะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชมได้ไหมคะได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาร้องกับเพลงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆร้องไปพร้อมกับบทเพลงได้เลยนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเสียงจะได้ออกมาอย่างชัดเจนนะคะเราไปร้องกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเป็นอะไรบ้างร้องได้ไหมคะร้องได้นะคะเวลาเราฝึกร้องกับเพลงแล้วนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าจังหวะทำนองนะคะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถร้องเพลงได้

อย่างไพเราะนั่นเองค่ะและกิจกรรมวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทุกคนนะคะปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะจากนั้นแล้วให้ทุกคนนะคะฝึกร้องเพลงนะคะพระราชนิพนธ์ยามเย็นนั่นเองนะคะโดยถ้าเกิดปลายทางเนี่ยมีเวลาพอนะคะก็สามารถออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะคะเดี๋ยวให้ช่วงนี้นะคะให้เด็กๆฝึกร้องเพลงนะคะพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะคะโดยจะฝึกปฏิบัติกันภายในกลุ่มของตนเองนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อะไรเด็กคะฝึกปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะร้องได้ไหมคะร้องได้นะคะทุกคนเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะโดยคุณครูจะเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกับบทเพลงเลยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกเรื่องของจังหวะแล้วก็ทำนองด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องกันเลยค่ะ

ขออีก1รอบได้ไหมคะดีไหมคะเก่งมากๆเลยทุกคนเลยนะคะครูแต๊ขออีก1รอบนะคะในการฝึกปฏิบัติแบบนี้นะคะเราจะต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความชำนาญนั่นเองนะคะขออีก1รอบนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวร้องไปกับต้นทางเลยนะคะ

0: เด็กๆครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องบทเพลงสื่ออารมณ์นั่นเองนะคะก็คือเด็กๆได้ฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเพลงว่าย
1: ามเย็น
0: นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่เท่าไหร่คะ
1: 2

0: ั่นเองนะคะเด็กๆสามารถกลับไปฝึกร้องนะคะฝึกร้องอาจจะร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในส่วนของนาฏศิลป์นั่นเองนะคะเป็นในเรื่องของนาฏยศัพท์นะคะที่เด็กๆจะได้ เรียนรู้กันในครั้งต่อไปค่ะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
1: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
0: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
1: ก็นั่นน่ะสิค่ะ
0: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ

0: โอ้โห
1: ไปขี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะตาย
2: ใกล้แล้วจะเสร็จแล
1: ้
2: ว
1: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
3: ขายปุ๊บบิดได้เลย
0: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กินกอง
4: ขาโบตรงรุ่นเลย
0: แม่พูดบอกเลยเมียนกิฟเลยนั่นต้องมีใจแหละเดินช้ามีใจ
5: พี่คะ
0: ครับ
5: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
0: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
5: เลยเชียบแต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
0: ่เด้อมหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
5: เชียบ
0: ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่จะชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ขอเลย
5: พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเซอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องซื้ออักเสบยังไงคะพี
3: ่นี่น้อง
2: มันอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
5: โอ้พี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
0: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกินกลางมาได
5: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อน
5: โอ้ยตุเล
0: ่
5: ไปลูก
0: เด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นปักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
3: ผิดเปี้ย
0: จะเสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
3: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
0: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู่วะเอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
3: พี
0: ่ไร
3: พี
0: ่ไร
3: เรือหายแล้วพี่

0: ำนาญในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
1: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
0: รอรอไอ้หนีดิ
1: หนีดิไม่รู้ไพี่พี่ความลงพื้นฐานไปเลยพี
0: ่โอ
1: ้เฮ้ยพี่โอ
0: ้ฐานไปเลยพี่
2: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
1: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
2: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
0: โอ้ไม่เอาอ่ะ
1: เก็บรถก่อน
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
1: ตำรวจแม่งพันตก
3: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
1: นี่ว่าง
3: ไปไป
1: ไปรถเชิญ
4: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
5: ้เชีย
6: บจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
5: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
6: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกมหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นคนผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
5: ไปค่ะ
7: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทางนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายๆเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่หรอ
8: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
9: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลําบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ํากระเด็นใส่เราได
10: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทํามาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสัตว์เนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลก็จัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
6: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
11: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
6: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
11: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
6: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
5: บ้านเมืองต้องมาก่อน
6: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
11: ทุกวันเสาร์นะคะ 11 โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
1: Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you
5: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราแต่
5: บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
5: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: ไม่ควรหรอก

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแจ้ง
0: ครับไม่ใช่
2: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล
2: ้วครับ
0: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
2: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นามีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรนะ
0: ครับ
2: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี้
2: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
2: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
2: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคืนสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส

0: เลยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
0: ไม่
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
0: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
0: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือมีอาชีพอื่นที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ก็
1: พักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
0: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นแทน
1: ครับผมนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: น้องครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่นพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะ
1: ค
2: นละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู่
2: ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำงาน
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เหมือนพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ
1: ่
2: ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ย
1: อืม
2: แต่มันยังอยู่
1: อ่ะเพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
2: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยเป็นโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจำได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทำวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทำเหมือน
1: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหม
2: ผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเขาเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
2: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงถ
1: ้
2: าคุณใช้ทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
2: ของเราอะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเขียมจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
2: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
2: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
2: ใช่เพราะนั้นมันไม่มีคําว่า
1: ช้าหรือ
2: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
2: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
2: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
2: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณหนึ่งที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงิน

0: ซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้นะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: การ Feel Good รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในท็อปทัวร์นะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
1: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
3: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
4: ดูแลเดี๋ยวขอมาดูแล
3: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
1: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยเป็นหญิงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
3: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
0: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
3: ก็เป็นแล้วค่ะ
4: เป็นเหมือนคือเหมือนกับ
3: กันแล้วคบกันแล้ว
0: แสดงตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
3: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
4: วันนั้นออกรายการครับ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ไทย TBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
3: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
1: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
4: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลย
1: พี่ให้เราหมดเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบ
3: ได้บอก
4: ปิดไม่ได้แล้ว
3: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
4: รับได้ไหม

0: จับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนนึงที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
1: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
2: ทำไมคนนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
3: ครับผม
2: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
3: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
2: อ๋อเหรอคะ
3: ครับ
2: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
3: ครับผม
2: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
3: อันนี้หอไม่เห็นไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
2: หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ้าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละหนูจะเอาข้าวไปให้พีเอ็มเขาทำไมล่ะก็พีเอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาอะไรเขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
4: ่ฮัลโหลแม่พี่เอ็มก็นี่ไงก็อยู่นี่กันเลยจะไปกินข้าวแม่แม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลือดเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้าจ้า
2: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วแม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
5: ่
2: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้ามีติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
5: ได้จ้ะ
2: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
5: แล้ว
2: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอะ
5: แล้วจ๋า
2: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
5: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
2: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแล้วไปก็ได้

0: ได้เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
1: จ๋า
0: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
1: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
1: เออไม่รู้ดิคือมันที่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปย้อนออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
1: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
1: ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
1: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
1: ้คือพี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
1: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะอย่าไปนะ
0: พอละพี่เอ็มปล่อย
1: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะจ๋าช่วยพี่ได้ไหมจะทิ้งพี่ไปได้ไหม
0: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
1: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่สองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจอ
1: ใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้มันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
3: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดนะตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
4: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
3: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
4: 200เม็ด200เม็ดไม่ต้องกินข้าวเลย
0: ย
4: ัง
0: ไง200เม็ดต่อวันฮะ
3: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
4: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งค
4: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
4: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
3: มันมีอยู่2ทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
4: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
3: ๆครับ
4: เราจะอยู่ยังไง
3: ติดคุกครับ
4: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
5: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะ

0: ถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
0: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค่ะ
1: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
2: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
1: ค่ะ
2: มันถึงจะสำเร็จ
1: ขอบคุณพี่ลักขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
3: ณตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
4: คร
3: ับ เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้แบบมือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
4: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
3: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
1: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
5: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
1: ค่ะ
5: ใช่
4: และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
5: ใช่ครับ
3: เลิกขาด
4: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
5: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
1: ่
5: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกมาเลิกเหล้า
1: โอ้โห
5: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น 3-4 อย่าง
1: ชีวิตพุ่งอย่าง
5: น
1: ี้เลยนะ
3: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็โมไปอยู่ในคอนโด
4: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
5: ใช่ครับ
4: ดีขึ้นทุกอย่าง
5: ดี
3: หนูใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
4: ้
3: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
4: คุณไปบนที่ไหนครับ
3: ไม่
4: ค
3: ่ะ
4: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึง มันก็มาเกิดปัญหา
3: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
1: ถึงขนาด
3: หมดเลยค่ะ
1: หมดบัญชี
3: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
4: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
3: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่ อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม่เงิน

0: แบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
1: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
0: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
1: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
2: มัน
0: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนอะค่ะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11
3: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: แมวค่ะ
3: แมวทำไมฮะ
0: แมวมันร้องเงี้ย
2: มันร้อง
0: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห้
2: เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
0: ใช่ค่ะ
2: เรายังมีลมหายใจนะ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
0: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่ะโทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยแบบเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
1: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
0: โอ้
3: เอาอีกแล้ว
1: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
0: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
3: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี้ที่ให้โอกาสเรา
0: ใช่ค่ะ
3: เราก็ช่วยเขาหมด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
2: เขาไปเหยียบกิเลนครับเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้อ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมก็อาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไว้กันนะจำไว้ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
0: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
3: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
1: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
0: ๆ
1: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
3: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
1: ้
3: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
4: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่เลย
3: ปีใหม่ครับ
5: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า

บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเลวๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะ

0: ตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
1: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
2: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พี่นิก
3: ครับ
1: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
3: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
1: ม
3: ัน
1: ยังไม่จบมีอยู่วันนึงคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: บุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ชักชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทางพี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมาได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะ

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอนวะฮะทำไมใจสอนได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: พี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่วะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ปะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้ามันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: ที่กบศศิวภายิม
2: ใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก็ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ชก
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้ที่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พี่เอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอ่ะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอ่ะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่
1: เขา
0: ไม่อยู
1: ่อุปกรณ์
0: เขาให้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: 2ปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ค่ะ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งแล้วนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะนี่เขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราผมว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
2: คุณหูร้องไห้เลยแบบพี่เอ็มทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
0: มันใหญ่สำหรับครอบครัว
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
0: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: พี่เอ็มชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดัง ค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
0: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนู

0: กับพี่สักยกดีกว่า
1: ลูกหนูยัง
0: มาพี่อ่อนให้มา
2: ผมพี่ตัวแทน
3: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
4: ครับ
3: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
0: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
4: ครับ
0: พอได้นะต่อยมวยเป็นมะ
4: ต้องฝึก
0: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่ไหมเอาไหมเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
4: ครับ
0: ได้คร
4: ับได้
0: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
4: ครับ
0: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
4: ้ครับผมได้ครับ
0: อุ้ยปีมันขึ้นขังนี่มันต้องแม่มองนะโอ้โหเอานะ
4: ครับผม
0: เอาไปเอาแรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
4: โอ้ยได้
0: มีแรงมั้ยเนี่ย
4: มีครับมี
0: เอาแรงๆเลยนะ
4: ครับผม
0: ไต่นวมไต่นวมใช้มือต่อย
4: ม
0: ือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่งหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยอ่ะขอบใจมากนะขอบคุณมากขอบมากมาก
5: ยอดพี่เอ็มพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
0: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
5: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
0: แล้วทำไม
5: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
0: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
5: เอาอะไร
2: เอาสักดอกไหม
5: ดอกอะไร
0: ดอกไม้จ้าไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้วไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริงเออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ขอบคุณครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อ่านกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: เขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
1: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
1: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
1: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
1: พี่ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
0: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
6: ครับ
2: ความรัก
6: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาสโอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจและสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 ทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สารพัดเรื่องไกล้เกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองต่อกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล้เกี่ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนล้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่ประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ประสอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้างนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดที่แซมนาดหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแซมนาดหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการขังตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: เรากำลังจะเคารพตรงข้าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

นุ่มสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้าน
1: ไป
0: ดีกว่า
1: ไป

0: ื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเหรอ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่1ก็จะออกจากงานลูกคนที่2ก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประเทศไทย
4: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนักแสดงจะจัดการเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ
5: ์นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
4: ่
5: ครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นที
4: ครับ
5: นะครับ

Gracias.

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
0: มาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานทั้งวันไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครทีไทยนี่รักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: จากเนี่ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: โอ้ติดตัวได
2: ้กินแล้วตาหวาน
3: นี่ใจดีจัง
4: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญทางการนะ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
5: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเนี่ยเมื่อกี้แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าตรงป่าเอาดิเอาดิเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวเดี๋ยวผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
6: เกิดที่นี่ครับ
5: ผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
7: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
5: ่เหนือใต้อะนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเรืองได้ไปดมอปิ่งเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของแต่งตัวนี่ก็จากคลองนี้ก็เหลือแค่นี้ครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของคลองกองแค่นี้ครับ
8: ป่าเนี่ย100ปีแล้วนะมันเกิดมามันก็มีแล้ว
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้นั่งเดินมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
5: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
10: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
5: ไปส่งป้าซิวันป้าซิวป้าอ้อยเฮ้ยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก็ก่อนเจ๊ตอดีเจ๊ตอใจเย็นๆเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับขอบคุณมากเ
0: รือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
5: นายกเอาที่มาส่งนะครับ

0: 60บาทครับผม50บวก10บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นะโยม
1: สร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
2: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
3: ทุกวันแต่เข้ามา7โมงกว่า
1: แล้วคิดราคายังไง
0: ก็100 200 300 500เท่าไหร่ครับก็แต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
2: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
0: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
4: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
0: ไงหรือเปล่าจะเก็บไว้เหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
5: 200ครับ
2: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
5: คนเก่าเนาะ
0: คนเก่าด้วยกัน
5: เน
0: ี่
5: ยค่ะพี่
0: สมัยรุ่น
5: นี้ก็แต่เด็ก
0: ๆเราครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมะยางอยู่ครับผมจะรับคนแก่รับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกถ้าแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้ววางๆมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีลองมือลองมือ
6: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเงี้ย
0: อย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
4: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
0: ๆมาเก้าเลยลืมกองซ้ำเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเหอะไม่กลัวนะเว้ยปรับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3ยาก็ยังไม่น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดต้นไทรมาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะอ่ะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับบ่อนี่นี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
2: กลัวไหมว่าถนนถึงหม
0: ู่
2: บ้านเรารถจะเข้
0: าได้เฉยๆครับไม่เคยคิดตลกกับงานไปเป็นวันพอแล้วถูกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
2: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันน
0: ี้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้อ่ะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
4: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
7: ลุงตาครับ
8: ครับ
7: หนูจะข้ามไปหาลุงได้ยังไงคะ
8: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
4: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
7: ค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: นี่แค่ส่วนตัวเหรอคะ
8: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
7: ใครใช้ได้บ้างคะแ
8: ทนทั้งชุมชนนะครับ
7: เสียค่าข้ามไหมคะ
8: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่

0: 2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่จะโล่งไปหมดนะฮะไอ้คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบายๆ
2: แค่นี้อ่ะที่มันน่ารู้จักเหรอคะ
3: รู้จัก
4: นะรู้จักทุกคน
3: นี่เนี่ยค้าประจำเกาะ
5: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
6: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
7: ร่องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
1: ห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
8: ้กลับมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยเขาถึงแล้วครับ
1: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
9: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
10: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
11: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอีกอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
12: สวัสดีครับลุงลี
13: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
10: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
13: 2ไร่กว่าๆบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายเก็บที
12: ขายมั้ย
13: ก็ไม่ค่อยได้ขายเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
10: อร่อยมาก
8: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
1: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านนั้นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
8: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
1: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
10: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
14: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
10: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
14: เขตบ้านนอกไง
15: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
10: ค่ะ
15: เป็นต้นมะพร้าว
1: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว

0: นี้ตรงนี้กี่ไร่คะ
1: สองงานประมาณสองงานเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะ
0: ค่ะ
1: ข้างในนู้นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
2: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
0: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
1: ครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
3: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
1: อันนี้เป็นผักแว่นไง
3: ขายไหมครับ
1: โอ้ยที่นี่เขามีได้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
4: สว
1: ั
4: สดีจ้า
5: สวัสดีจ้า
0: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
1: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
2: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
5: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
6: นี่ใจดีจัง
1: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะ
5: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
1: คนสวน 99% เป็นอย่างนี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี่
7: เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง16:00 น
2: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
8: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
9: เรือแปะเรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้12
8: เรือ12
10: ข้างเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
8: ใครคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
7: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
8: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
9: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
8: ไปที่ไหนคะ
9: มาหน้าวัดยาง
8: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
9: ก็บางคนเขาก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
8: เข้าคลองเหรอคะ
9: เข้าคลอง20
2: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
9: อยู่บ้านแล้วก็อยู่เฉยๆเนา
8: ะ
9: ติดป่าแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยกว่าเราก็ดีใจแล้ว
7: เอาเสียดีเสียพะยาย
2: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
10: ปลากับเขาเหรอครับ
7: จะมีไว้2-3 ใบไว้กินแกะกันกินพี่เพียงน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของกระโตเขาเป็นอาชีพนะหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาแน่นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งเป็น100 กิโลนะ
11: ทางโต๊ะไปไหนนี
10: ่ซ่อมรอบ
11: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคล้องเหรอ
10: นี่ตรงนี
11: ้อ๋อครับ
2: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7 ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
10: เริ่มตรงนี้
7: จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
10: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
7: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
10: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว

0: ันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
1: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
0: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอะปลาดุก
1: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
2: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
3: เหย
1: ื่อ
3: ม
1: า
3: ล่อแล้วม
1: ัน
3: เข้ายังไง
1: ก็เองครับหยิบยังไงใบนี้น้ำหลายๆใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบผู้ทีครั้งนึงโซล่าโซเลงต้องเอา
0: เป็นไงบ้างครับใบนี
1: ้ขายตัวอยู่นะตัวใหญ่เป็นตัวอย่างก็คุ้มน้ำหนักได
0: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
1: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
2: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
4: ต้องใส่กุญแจ
1: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19 ใบแล้วอ่ะ
0: ประมาณกี่ดอกครับลุง
1: สัก40 ดอกเยอะไหมล่ะแจจำไม่ดี
4: จะจำได้ไงเนี่ย
1: ก็เขาแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
4: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เนาะ
1: มีแต่ปลาคนน้ำปลามีทุกชนิดนะ
4: ค่ะ
1: มีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกศกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาอยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
0: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
1: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40 กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
1: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200 โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ตายเนี่ย
4: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
1: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
4: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
1: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
1: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50 โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5 โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
4: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
1: เรียบร้อยครับ
4: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยสั่งเตือนผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมี

0: ชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ2-3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังมัน
2: ท่านผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทร
3: ุ
2: ดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: าไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉยๆ
0: ใช่ๆประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะ
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพื่อแบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่า

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ่ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวัวก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ได้แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้ได้จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม่

0: บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
1: ะ
0: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
1: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
0: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือเตะรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
1: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
0: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
1: เสาใช้เสาเดิม
0: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
1: ด
0: ไม้เดิมดีนะ
1: ดียังดีอยู่เลย
0: ดีเลยหนาด้วย
1: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู่
0: อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
1: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
0: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่
2: เ
1: ราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก
0: ็รื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรมั้ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทําอะไรเลย
1: อันนี้
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรง
1: ใช่
0: จะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนจะมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ไม่มี
2: ก็เลยไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเด
1: ิมแค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับเนี้ยมันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้

0: เป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นไปเนี่ยปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะตึงๆๆไปอย่างงี้
0: คราวนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องมองตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็ทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: ใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลย
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่า
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังเลยได้ไหม
2: เน
0: า
2: ะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ยน
0: ไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาราวุฒิมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับท่าน
1: ครับเลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับทุกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.นะครับทางอมรินทร์ทีวีช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถที่รับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

ในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0: ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้นะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
8: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้าจ้ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
8: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันอ่ะพี่
7: น้ำจ้ะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
9: เอาอีกแล้ว
10: อืม
9: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
10: อืม
9: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
0: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยาพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
4: ้ต้องกอไก่ค่ะ
0: ต้องมีนะครับ
4: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
0: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
11: กอไก่เหมือนกันค่ะ
0: กอไก่เหมือนกัน

0: ทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
1: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
0: ครับขอบคุณครับงั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
2: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเลื่อนช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
0: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
2: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
0: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
2: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็ทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
0: สอดส่องตรงนี้ดู
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
2: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
0: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
2: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
0: ใช่ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ดูค่ะดีกว่า
1: ของ
0: นี่ฟ้า
1: ฮะ
0: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวแล้วเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูลสารรู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
0: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
1: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนต้นเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะต้นเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอะ
3: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
1: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้นเตี้ยมอะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
3: ดูท่าทางอะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานเปล่าๆนะ

0: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ฟ้าฟ้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
2: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
1: กับพี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างเงี้ย
2: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
3: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
4: ่ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยาพรนะครับ
5: ค่ะ
4: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
5: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
4: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
5: ใช่
4: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
5: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
4: ้
5: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
4: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาสร
6: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
4: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
6: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่ต้องถูก
4: มากแต่ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
6: ใช่
4: ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ครับ
0: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ต่อแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า Mercy Killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
4: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆแล้วอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
0: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะก็จะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆและก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
4: ทีนี้เคยฟังเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วนะที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่างๆตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
0: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
4: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ถูกแล้วนะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเราจะมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือ ในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
3: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะแล้วก็อยากเอาไป
4: เล่นพาเล่นดู
3: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
4: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
7: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
8: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
7: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนก่อนจะเข้าเรื่อง
8: ค่ะว่ามาเลยครับ
7: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแม่ไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
8: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
7: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7 ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
8: ์
7: ก็เล่นกับมันทุกวัน
8: อ
7: ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเขาสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
8: ์
7: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
8: ์
7: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยพี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
8: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริง
7: ๆนะเป็นอุทาหรณ์
8: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
7: ค่ะอาจารย
8: ์ลำพังลูกเรา
7: ค่ะ
8: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
7: ใช่
8: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
7: ใช่ค่ะ
8: ใครมีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
7: ค่ะ
8: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
7: ์
8: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
7: ใช่
8: แต่เผอิญ
7: เ
8: หตุมันเกิดเพราะ
7: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
8: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
7: ค่ะ
8: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
7: ค่ะ
8: ว่าเหตุนี
7: ้
8: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
7: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
8: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
7: ค่ะ
8: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
7: ใช่ใช
8: ่ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
7: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
8: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
7: ได้ค่ะ
8: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
7: ค
8: ุณก็ดีมากนะอาจารย
7: ์
8: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
7: ่
8: อแม่เขาอะ
7: ค่ะ
8: เหมือนกับลูกอาจารย์
7: อ
8: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
7: ค่ะ
8: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
7: ค่ะ
8: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
7: ใช
8: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
7: ค่ะ
8: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
7: ค่ะ
8: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
7: ค่ะ
8: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ย
7: ค
8: งเป็นไปไม่ได
7: ้ค่ะ
8: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน 3 ล้าน 7 ล้าน
7: อ
8: ันนี้เป็นเรื่องที
7: ่ค่ะ
8: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้วแล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดิน

0: เขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
1: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
0: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
1: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไร
0: หรือจะบอกขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
1: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์และก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมันมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมา

บ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบะปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียด

ท่านก่อขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับราชการที่สามนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จําเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่านอีไฟลิ่งการขอขยายเวลายื่นคําให้การหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

วัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

ากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละเออรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ยังไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหนอ๋อ
1: นี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจได้ใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนึงเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระด่ากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดันทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เยอะเดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงอ่ะ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

ทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา 9:00 นพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โหยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งธนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอกไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยวรู้ว่าที่ไหน
1: พี่กลับเถอะ
3: โธ่แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับ
1: พี่
2: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่แป๊บ
1: หมายแล้วครับเถอะพี่
3: ก็มาก
1: ลัวจะยากเนี่ย

0: วัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงไหนเนี่ยติดให้
1: เฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปลอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆล่อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลแน่หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้

0: ลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคจ้าแล้วเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชา

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมจะพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านทางเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนงดคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเว้นที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 20% นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบบริขันชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 30% นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปู่แต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โ
3: หสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ฮะท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอก

0: ราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
1: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
2: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันเลยไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ

0: นะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
1: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
3: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
4: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
3: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
3: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
4: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
3: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
4: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
4: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
3: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
1: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อแซนแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
1: ้
2: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
1: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๋ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่ง

0: นี้ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
1: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
1: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
1: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอ๊ะเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามงามงามงามงามอร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไ
5: อ้เข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบสัญญาพ่วงนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1นะคะถ้าอยากได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อาจจะไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติและประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าคะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญาปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะ
ส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับผมดร.พีครับรพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่ดนัยนะครับดร.ดนัยจันเจ้าฉายสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับดร.พีครับ
0: ขอเรียกเป็นพี่ดนัยแล้วกันนะคร
1: ับ ยินดีครับขอเรียกน้องพีด้วยนะฮะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ คืออย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยผมได้ยินประโยคเหล่านี้ซ้ำๆมาเรื่อยๆที่เขาบอกว่าขาดทุนคือกำไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันพอจะมีเรื่องราวของใครได้บ้างที่สามารถนำมาเล่าสู่กันฟัง
1: คำถามแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: พอจะตอบได้ไหมว่าบุคคลที่ได้กล่าวคำพูดนี้ท่านแรกคือใคร
0: แม่เป็นใครไม่ได้ครับเป็นบุคคลที่คนไทยทุกคนรู้จักแล้วก็เคารพบูชานะครับในหัวของเราเลย
1: ครับ
0: ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะฮะ
1: ก็ถูกต้องครับแล้วก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเฉพาะในสิ่งที่เป็นมูลค่า
0: ครับ
1: นะครับคือมูลค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัดได้จับต้องได้มันตีได
0: ้ครับ
1: นะแต่ถ้าเราดูรากศัพท์จริงๆเนี่ยมูลคืออะไรฮะมูลค่ามูลแปลว่าอะไร
0: อาจจะถ้าพูดแบบจับก็คืออุจจาระ หรือของที่ไม่มีคุณค่าใช่ไหม
1: แต่ว่าคนส่วนใหญ่ดันไปให้ความสำคัญกับไอ้คือของที่มันอย่างนั้นอะตีความตีเป็นเงินได้คือมูลค่าแต่สิ่งที่เรามองข้ามกันอย่างมากคือคุณค่าแต่มันอยู่คู่กันนะฮะมูลค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวเลขตัวเงินแต่คุณค่าน่ะมันเป็นสิ่งที่มันดึงกลับเข้ามานิดนึง มันอยู่ใกล้กับหัวใจของเราและเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วต้องภูมิใจมากๆว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ของพวกเราเนี่ยได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเลยตัวเองนะครับได้รับคำสอนเรื่องนี้โดยตรงจากอาจารย์สุเมธตันติเวสกุลท่านยกตัวอย่างให้เราเห็นชัดเลยเอายกตัวอย่างน้องพีเนี่ยหุ่นดีอย่างเนี้ยน้องพีหุ่นดีอย่างเนี้ยถามว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปคืออะไรกับการที่เราได้มาซึ่งหุ่นที่ดีแบบนี้ฮะ
0: เราก็ต้องเสียสละเวลาออกกำลังกาย
1: ถูกต้องนะฮะเราต้องเสียเวลามันเสียเวลานะมันเป็นเงินนะเวลาของเราเป็นเงินมันเสียเหงื่อมันเสียค่าใช้จ่ายแล้วบางทีออกกำลังกายมันก็ไม่ได้ออกได้ฟรีๆต้องไปสมัครเป็นเมมเบอร์อะไรที่นู่นที่นี่มากมายเพราะนั้นสรุปว่าเราเสียแต่เสียเนี่ยเพื่อได้
0: ม
1: าเสียเพื่อได้นะครับพระเจ้าอยู่รับสั่งสอนขาดทุนคือกำไรแต่เราอย่าไปมองที่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับหรือว่าอีกพี่ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยนะครับเสียสละเวลาตัวเองในการที่ไปทำงานจิตอาสาถามว่าต้องเสียไหม
0: เสียสิครับพ
1: ี่เสียเวลาเสียอะไรอีกฮะนอกจากเวลา
0: อาจจะเป็นรายได้ของเขาด้วย
1: มีรายได้มีอะไรต่างๆหรือทั้งหลายที่เขาอยากจะใส่ลงไป
0: ครับ
1: คือเขาเสียเขาเอาออกไปฮะแต่ในสิ่งที่เขาได้คืนมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากมันอยู่ใกล้กับหัวใจเขามากเลยอันนี้แหละคือขาดทุนคือกำไรที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้พวกเราว่านี่คือชีวิตนะฮะถ้าเรามีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตของเรามันจะมีค่าแล้วที่สำคัญพี่อะไรใส่ว่ามันมีคุณค่าครับมันไม่ใช่แค่มีมูลค่านะอย่างดร.พีอย่างเงี้ยโอ้อาจจะค่าตัวแพงมากมายมหาศาลเลยถ้าเราจะต้องไปเรียกเก็บเงินนะตามวิชาชีพของเราแต่เราสละเวลาตรงนั้นที่เราจะทำเงินทำรายได้และเราไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มันตอบโจทย์กับหัวใจของเรานี่ครับนี่คือที่มาของขาดทุนคือกำไร
0: แสดงว่ามันมี2มุมถูกไหมครับก็คือว่าในมุมที่เราก็เป็นอยากเป็นผู้ให้ด้วยและในอีกมุมนึงคืออาจจะมีผู้ที่อยากได้จากสิ่งที่เราให้ด้วยเช่นเดียวเป็นไปได้เหรอที่แบบว่าจะต้องรอเพื่อจะได้กำไรตอนท้ายอย่างเงี้ยแล้วคนอย่างนี้มีจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: อยากให้พี่ดนัยช่วยยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งได้ไหมครับ
1: ก็วันนี้เนี่ยจะพาน้องพีแล้วก็ผู้ชมรายการของเราเนี่ย
0: ครับ
1: มารู้จักกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นต้นเรื่องนะครับของขาดทุนคือกำไรเลยนะครับนั่นก็คือลุงชวนเอมโอด
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งโชคดีมากนะครับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอยู่หัวลุงชวนเนี่ยแกถูกยิงนะแล้วก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยคือเป็นคนไข้ที่ได้รับการดูแลนะครับไม่งั้นเนี่ยเดินไม่ได้นะครับอาจจะเป็นคนพิการด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากได้รับการดูแลทางด้านกายแล้วเนี่ยนะครับยังได้รับพระราชทานแนวคิดเรื่องของขาดทุนคือกำไรด้วยโดยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงทำให้เห็นนะฮะได้มาสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมในพระราชดำริที่อ่างเก็บน้ำยางชุมนะฮะที่พระเจ้าอยู่ได้มาพระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์อันนี้ก็คือขาดทุนส่วนพระองค์แล้วเอาเงินส่วนพระองค์มาใช้นะครับในโครงการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็รักษาเอาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของผืนป่าแล้วก็สมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งหมดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับจากสิ่งที่เป็นป่าแห้งแล้งนะครับแล้วก็มีปัญหามากมายมหาศาลที่เราย้อนกลับไปเนี่ยสักปี2540นะครับช้างป่านะครับออกมากินไร่สับปะรดนะฮะของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ถูกยิงหรือว่าถูกฆ่าตายก็เป็นเรื่องราวสำคัญมากเลยสะเทือนใจคนไทยนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานแนวคิดตรงนี้และที่สำคัญเนี่ยทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นของการที่ขาดทุนอย่างไรขาดทุนก็คือว่าเงินส่วนพระองค์ครับเอามาใช้ในโครงการต่างๆนะฮะแล้วก็ได้รับพระราชทานแนวคิดที่ทำให้วันนี้ครับเรากลับมาได้ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียดูจากจำนวนของช้างกระทิงและสัตว์สงวนต่างๆทั้งหลายซึ่งแต่เดิมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่อยู่ในป่าแล้วแต่ออกจากป่าต้องมาหากินในแนวของชาวบ้านแต่พระราชทานแนวคิดว่าคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกทำอย่างไรและที่สำคัญการปลูกป่าในใจคนนะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหัวใจที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรากำลังคุยกันขาดทุนคือกำไร

0: เวลาเราทำธุรกิจใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะมองเห็นแต่เรื่องกำไรอยากได้ผลตอบแทนสูงๆและมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่กล้าที่จะลงทุนทำในสิ่งดีๆเพราะมองแต่กำไรเป็นหลักวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำยางชุมนะครับผมจะพาเรามาเจอเรื่องเล่าเรื่องนึงที่เรียกว่าขาดทุนคือกำไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงชวนนะครับ
1: ลุงชวนสวัสดีครับ
2: แม่น้ำกุ้ยเนี่ยเวลาพายุไต้ฝุ่นเกิดจากตังเกียเนี่ยเวลาพายุเข้ามาจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีเนี้ยไอชุมชนสองฝั่งของกุ้ยอ่ะแม่น้ำกุ้ยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทุกปีในหลวงเห็นตรงนี้เห็นความสำคัญในการที่น้ำแล้วก็ในหลวงก็เป็นศาสตร์ที่เรื่องน้ำเนี่ยเก่งที่สุดอยู่แล้วเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่ของราษฎรแล้วก็ราษฎรเนี่ยจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในหลวงเนี่ยมาจ่ายเนี่ยตั้งแต่ผู้บอลย่านซื่อเนี่ยในหลวงจ่ายหมดขาดทุนอย่างไรกำไรอย่างไร
0: ตอนนี้น้ำท่วมก็เกิดจากพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันเป็นของมันเป็นธรรมชาติคราวนี้ในหลวงท่านก็เลยมาดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงก็มีดำริที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมขึ้นแต่บังเอิญเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เมื่อก่อนมีบ้านคนอยู
2: ่
0: มีคนอยู่อาศัยคุณลุงก็เลยบอกว่าในหลวงเนี่ยก็เลยเอาทรัพย์สินส่วนพระองค์
2: ครับ
0: จ่าย
2: มาจ่ายเวรคืน
0: ก็คือมาจ่ายให้พี่ๆน้องๆประชาชนน่ะได้มีย้ายออกไปแล้วไปหาที่อยู่ใหม
2: ่นี่คือการยอมขาดทุน
0: ครับ
2: แต่ว่าได้กำไรคือราษฎรของพระองค์จะได้อยู่ดีมีสุขต้องมาสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุมเมื่อ2116น้ำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปให้ราษฎรทำการเกษตรเพาะปลูกแล้วก็ไม่ให้น้ำจะท่วมบางยาวล่างแต่บทบาทของผมเนี่ยที่จะต้องดูแลเป็นกลไกก็คือรักษาแหล่งต้นน้ำโซนเอของเทือกเขาตะหนาว4เนี่ยทีนี้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำกุยบุรีเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องนั้นเราก็ยกตรงนี้ให้เกิดอุทยานให้ได้แล้วก็ได้อนุรักษ์ช้างอนุรักษ์กระทิงช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินแล้วก็มีบุญคุณกับสังคมไทยอายุ30มาเนี่ยลุงก็ต้องทำตามศาสตร์ของในหลวงยอมเป็นผู้ให
0: ้
2: ยอมเป็นผู้ให้แล้วจะไม่ยอมรับ
0: ครับ
2: จะเป็นผู้ให้เสมอ
0: ครับ
2: ศาสตร์ของพระองค์อ่ะ
0: ต้องเป็นผู้ให้
2: เป็นผู้ให้
0: นี่แหละครับคนที่ได้ทำงานรับใช้พระองค์นะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราขาดทุนคือกำไรจริงๆต้องเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าผู้รับหลังจากที่ได้คุยกับคุณลุงนะครับพี่ผมรู้สึกคนแบบนี้น่าชื่นชมแล้วก็อยากให้
3: มีอุดมการ
0: ณ์ใช่ครับอุดมการณ์ไม่พอแล้วแกทำจริงยึดมั่นตามหลักปริยัติเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด
3: คือตัวอย่างของลุงชวนเนี่ยนะครับทำให้เรานึกถึงคำสอนพระราชทานที่สำคัญเป็นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับท่านรับสั่งให้เราเนี่ยระเบิดจากข้างใน
0: ครับ
3: อันนี้สำคัญมากนะครับระเบิดจากข้างในเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปทำเยอะมากแบบแมกโครภาพรวมนะทำให้ทุกคนแบบคิดเหมือนกันไปเหมือนกันซึ่งไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่
0: มันยากเกินไป
3: นี่คือตัวอย่างคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจระเบิดจากข้างในเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีความสั่นสะเทือนอยู่ข้างในใจใจมันเปิดแล้วใจมันสั่นสะเทือนพอใจมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปั๊บนะฮะใจดวงหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไปกระทบใจดวงอื่นด้วยที่อยู่รอบข้างนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม
0: เหมือนวันนี้กระทบใจเราก
3: ระทบไหมกระทบน้องพีเลย
0: ใช่แล้ววันนี้ผมเห็นมีพี่ๆที่เป็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็น่าจะที่มาร่วมโครงการ
3: ฟังแล้วโดน
0: ถูกครับ
3: นะฮะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสื่อเนี่ยจากใจถึงใจเนี่ยแต่มันต้องเริ่มจากตัวเราเราต้องระเบิดจากข้างในให้ได้ก่อนนี่ก็คือหลักฮะหลักที่เราจะเคลื่อนสังคมนะครับเราบอกว่าวันนี้สังคมเรานะในปัญหาโควิดเนี่ยที่มันลุกลามกันไปทั่วโลกอย่างเงี้ยจะมีทางออกอย่างไรวันนี้น้องพียกเรื่องของขาดทุนคือกำไรมาเรายกตัวอย่างให้ฟังมาดูตัวจริงเสียงจริงนะฮะลุงชวนฮะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสจากสถานที่ที่มันแห้งแล้งไม่มีอะไรนะครับลุงก็ช่วยดูแลและลุงก็ยังฝากความหวังไปถึงเยาวชนคนรุ่นหลังให้ช่วยกันสืบทอดต่อไปอีกด้วยนี่คือตัวอย่างที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วอีกตัวอย่างนึงที่วันนี้เราก็ทำด้วย

0: กับพี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ตามตะเข็บชายแดงนะครับก็อาจจะประสบปัญหาเดือดร้อนนะครับบางคนหรือว่าส่วนใหญ่ก็รับจ้างรายวันทีนี้เมื่อมันปิดประเทศอย่างเงี้ยล็อกดาวน์หมดเนี่ยนะครับการจ้างรายวันไม่เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าเขาไม่มีรายได
1: ้
0: มันกลายเป็นวิกฤตกับชีวิตของเขานะครับแล้วในภาวะแบบนี้แต่ว่าคนเมืองอย่างพวกเราทำอะไรได้บ้าง
1: เ
0: ราก็นึกถึงขาดทุนคือกำไรถ้าเราไม่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยเราจะออกมากันไม่ได้เลยเราจะเสียสละไม่ได้เลยของต่างๆเหล่านี้
1: ก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัว
0: ใช่ไหมครับนี่เองนี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1: วันนี้ก็บอกได้แล้วว่าการขาดทุนคือกำไรเป็นเรื่องจริงและทุกคนสามารถทำได้ในบริบทที่เราทำไหวแต่ทำไหวและต้องทำแล้วทำด้วยใจ
0: ทำด้วยใจ
1: และมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ
0: และเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับ
1: นี่นะครับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกทุกคนก็สามารถพลิกวิกฤตของตัวเองให้เป็นบวกได้เสม
0: อ
1: ติดตามผมกับพี่ดนัยตอนต่อไปกันได้นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนต้องขอบคุณพี่ดนัยมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: ต่ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือน
1: ใช่
0: เคยทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านแล้วทำอย่างมีความสุข
1: ทำไมทุกคนต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมันเป็นความรู้สึกที่อยากให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกันสวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
0: สวัสดีครับน้องพีครับ
1: ผมมีความประทับใจกับชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนบ้านรวมไทย
0: ครับ
1: คือคนส่วนใหญ่ที่คนในชุมชนผมไปเจอมาว่าเขาเป็นคนที่บ้านเกิดอยู่ที่นี่แล้วไปทำงานที่อื่นผมไม่เคยเห็นรายละเอียดของการทำงานที่เกิดจากคนในกลุ่มเล็กๆเนี่ยทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าสนใจ
0: คือเราจะดูว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราเนี่ยกำลังต้องการอย่างมาก
1: บ้านรวมไทยเนี่ยผมก็สงสัยว่าคืออะไรก็เลยถามผู้ช่วยกำนันนะฮะพื้นที่นี้ใครมาจากไหนก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได
0: ้รวมกันได้คน2คนเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันหรอกเนาะแล้วมี3คนมันก็3ความคิดใช่ไหมครับสมัยก่อนมันก็มีพวกเราพวกเขาเดี๋ยวนี้มันมีพวกเราพวกเขาแล้วก็พวกมันถูกไหมพวกเราพวกเขาพวกมันมันหลายพวกเหลือเกินเพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะไปทางไหนเนี่ยมันคือแยกเมื่อเราอยู่2คนมัน2ความคิดอยู่กัน10คนมัน10ความคิดแต่ทำอย่างไรที่มันจะหลอมรวมเข้ามาได้นี่คือตัวอย่างที่ดีของโครงการนี้หมู่บ้านนี้เลยรวมตัวกันคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับมาเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะครับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

0: มีการพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมันเป็นความรู้สึกที่อยากให้กลับมาตอบแทนอยากให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน
1: ด้วยสถานการณ์ New Normal ของโลกเราผู้ชมรายการของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนเมืองคนทำงานแต่ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเคยทำงานในออฟฟิศแต่วันนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านแล้วทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีนวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาและมีความภาคภูมิใจ

0: ราอยู่กันที่ชุมชนบ้านรวมไทยครับแล้วก็ผมอยู่กับผู้ช่วยกำนันพี่น้อยของเรานั่นเองชื่อบ้านรวมไทยนี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี
1: ่อ๋อถ้าเล่าให้ฟังก็หมู่บ้านรวมไทยเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2521ตั้งแต่พี่น้อยเกิดเลยเหมือนกันค่ะจำง่ายก็เป็นหมู่บ้านที่เปิดรับคนไทยที่คนไทยเรานี่แหละค่ะที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนนะคะเข้ามาอยู่ในที่หมู่บ้านนี
0: ้
1: พอตอนช่วงเปิดก็คือก็เปิดกว้างแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็เข้ามาสมัครเพื่อจะเข้ามาอยู่ที่นี่กันก็เลยแบบมาจากหลายจังหวัดมากเลยมาเป็นคนไทยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มาอยู่รวมกันนะคะก็เลยหมู่บ้านนี้ก็เลยชื่อว่าหมู่บ้านรวมไทยหมู่บ้านเราเนี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการล้ำลึกนะคะมีหลายอาชีพที่โครงการพระราชดำริเข้ามาสนับสนุนเช่นกลุ่มแม่บ้านปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะก็มีมาตั้งแต่ปี42ที่โครงการพระราชดำริเริ่มที่นี่เลยนะคะแม่บ้านก็เริ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดด้วยนะคะจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยก็เอาต้นหมอนมาทำเป็นชา
0: คร
1: ับ มาพัฒนาเป็นชาใบหมอนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นชื่อเป็นชาใบหมอนขึ้นชื่อของหมู่บ้านเราเลยนะคะแล้วก็เป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าโครงการล่าสุดก็เข้ามาช่วยเพื่อให้เราอยู่ในกรอบการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็วันนี้ที่เราลงมือทำการทำกระดาษแต่ว่าสับปะรดก็เป็นการต่อยอดในส่วนของในเรื่องที่เราจะช่วยการอนุรักษ์ไม่ให้เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดมลพิษจากการเผาใบสับปะรดนะคะเอาใบสับปะรดมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี
0: ้คือในพื้นที่
1: โครงการรัฐดำริทั้งนั้นเลย
0: คุณน่าจะเห็นนะว่าสับปะรดเนี่ยปลูกกันเยอะ
1: เยอะมาก
0: ในอดีตเนี่ยก็จะต้องมีการเผา
1: เผาใบ
0: เผาใบทิ้งใช่ไหมเพื่อจะมีการปลูกขึ้นมาใหม
1: ่ใช
0: ่แต่ด้วยแนวคิดก็มีการเปลี่ยนเอาจากสิ่งที่มันจำเป็นต้องเผาอ
1: ะ
0: ไม่ต้องเผาเอามาทำให้
1: เป็นประโยชน์
0: นี่ขบวนการทำจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือเราครับ
1: เป็นความชอบของชุมชนของคนที่นี่อยู่แล้วด้วยว่าเราอยู่กับใบสับปะรดปกติเราตัดทิ้งเราเผาเกิดมลพิษไฟป่าพอเรามีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันนำพามาหลายๆอย่างการท่องเที่ยวเชิงรักของเราเนี่ยพอเข้ามาก็เห็นอากาศบ้านเราอากาศบ้านเราดีได้มีที่พักไหมก็เกิดการพักค้างโฮมสเตย์เกิดขึ้นนะครับพอพักค้างตอนเช้าจะกลับแล้วมองหาของฝากที่นี่มีของฝากอะไรบ้างเราก็เลยมันทำให้เราต้องคิดแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเยอะเราสามารถจะแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างก็มองเห็นเรื่องใบสับปะรดเรื่องสับปะรดเรื่องน้ำเรื่องสับปะรดกลัวอะไรต่างๆในส่วนเรื่องใบสับปะรดพอดีเป็นหน่วยงานจากเบโดนะคะเข้ามาช่วยเห็นว่าชุมชนความสนใจแล้วก็เข้ามาช่วยสอนโดยพาอาจารย์จากมอเกษตรศาสตร์นะคะเอามาให้ความรู้เรา
0: ผมว่าชุมชนของบ้านรวมไทยนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนเห็นว่าบางทีทรัพยากรที่เรามีที่อาจจะดูไม่มีค่าแต่จริงๆเราสามารถมาเพิ่มมูลค่ามันได้ในทางกลับกันก็คือมันก็ต้องเป็นแรงผลักดันจากชุมชนด้วยว่าเราอยากจะดีขึ้นด้วยวิถีแบบไหนผมว่านี่น่าจะเป็นอีกชุมชนนึงที่เป็นต้นแบบที่มาจากรากเหง้าจากศาสตร์พระราชา
1: ซึ่งหลายอย่างมันไปพร้อมๆกันมันทำให้เราหมู่บ้านเรามันค่อยๆก้าวไปสู่หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงรักก่อนนะคะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะคะคือดูแล้วคือหลายๆอย่างมันค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ดึงก็คือเราทำยังไงที่แบบให้มันยั่งยืนให้มันอยู่กับชุมชนเราไปนานๆนะคะ
0: งั้นมันน่าจะสรุปให้เห็นได้เลยว่าถ้าเราบอกว่าของเราวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถพลิกขึ้นมาเป็นบวกได้เสมอก็อยู่ที่แนวคิดเราก่อน
1: ใช่ค่ะเรามองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่า
0: ก็เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสเราก็สามารถเป็นแบบชุมชนบ้านรวมไทยได้แค่เราร่วมมือกันนะในชุมชนหาจากสิ่งที่เรามีแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีให้มันไปในแบบที่ยั่งยืนได้ถ้าใครอยากจะมาดูนะครับว่าที่นี่เป็นมาเป็นไปยังไงอยากจะรู้เชิงลึกติดต่อเธอคนนี้ได้เลยครับพี่น้อยของเราน
2: ี่เป็นตัวอย่างของจริงของหมู่บ้านเล็ก
0: ๆครับ
2: นะอยู่ติดชายแดนแล้วเราเลยเนี่ยแต่เขารวมพลังกันได้นะเพราะนั้นวันนี้ถ้าสังคมไทยของเราทั้งสังคมเนี่ยนะทำได้อย่างเนี้ย
3: โอ้โหผมว่าเรารอดผมเห็นอย่างตัวอย่างโครงการที่เราเห็นนะครับก็คือกระดาษที่ทำจากสับปะรด
2: ครับ
3: ทำจากใบสับปะรดทำจากเศษที่มันเหลือจากสับปะรดเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราได้ทานสับปะรดเป็นลูกๆเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเขา
2: ทิ้งใบ
3: ทิ้งหมดเลยแล้วทำไงรู้ไหมฮะก็เผาเสร็จเป็นไงก็เกิด
2: ทำให้โลกร้อนด้วย
3: ถูกครับแล้วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าก็ล้มหายตายจากไปแต่ชุมชนพอแข็งแกร่งแนวคิดเปลี่ยนทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับที่จะคิดด้วยวิธีคิดแบบใหม
2: ่
3: ๆทำไมเราไม่เอาสิ่งที่มันเหลือมาสร้างมูลค่าเหมือนที่พี่นายพูดตอนที่แล้วเลย ขาดทุนคือกำไร
2: ขาดทุน
3: ก็ยังเรื่องนี้เหมือนกันนะ
2: ใช่ใช่
3: ผมเลยมองว่าเขาสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เขาคิดว่ามันขาดทุนไง
2: ครับ
3: ก็กลายเป็นกำไรได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน
2: ครับ
3: แล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในชุมชนด้วยและที่ดีไปกว่านั้นดึงลูกหลานกลับมาช่วยเหลือชุมชน
2: ครับ
3: ผมอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะดูชุมชนนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบก็ได้เราอาจจะไปประยุกต์ใช้กับบริษัทก็ได
2: ้ครับ
3: กับในครอบครัวก็ได้หรือวันนี้ถ้าน้องๆที่ทำงานอยู่แล้วเกิดรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวในเมืองกรุงแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าเรามีพื้นที่มีอะไรที่เราคิดว่าเรากลับไปตอบแทนบ้านเกิดเราได
2: ้ครับ
3: มันเป็นสิ่งที่ควรทำ
2: ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรากลับมานะสู่อะไรเรียกว่าต้นน้ำของเราเนี่ยคนทุกคนมีต้นน้ำ
3: ครับ
2: ต้นน้ำก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุปการีผู้ให้กำเนิดเราเนี่ยเป็นต้นน้ำเล็กๆเนี่ยเราหวนกลับคืนมาเนี่ยพลังชีวิตของเรามันจะคืนมาด้วย
3: ผมว่ามันใช้เงินซื้อไม่ได้
2: ครับ
3: แล้ววันนี้ต้องบอกได้เลยว่าชุมชนนี่แหละแสดงให้เห็นแล้วว่าผมอาจจะต้องกลับมาตระหนักรู้กับตัวเองบ้าง
2: ตอนนี้เราต้องเริ่มมองหาแล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหน
3: ใช่
2: เราเนี่ยออริจินอลนะฮะเป็นคนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ลองกลับไปแล้วก
3: ็
2: กลับไปคืนพลังให้กับพื้นดินของเรานั่นแหละครับ
3: ใช่ครับก็ทุกคนก็มีความสามารถหมดนั่นแหละแล้วก็ความรู้ที่เราอาจจะมีจากในเมืองกรุงในเมืองหลวงก็อาจจะกลับไปช่วยบ้านเกิดเราได้เช่นเดียวกันก็วันนี้นะครับผมอยากให้เรากลับไปคิดอย่างที่พี่ดนัยบอกลองกลับไปดูเรื่องราวในครอบครัวของเราในสังคมที่เราอยู
2: ่
3: เราอาจจะตอบแทนบางสิ่งบางอย่างได้เลยก็ได้สำหรับวันนี้ผมกับพี่ดนัยต้องขอลาทุกคนไปก่อนติดตามรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกนะครับในตอนต่อไปกันได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่นัน

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล

ำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

วัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: ราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ

0: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
0: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ครับ

0: ศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
1: ครับผม
0: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
1: ครับ
0: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
1: ้ครับผม
0: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
1: ครับผม
0: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
1: ครับผม
0: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ1,000คน
1: ครับ
0: 1,000คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริม
1: ครับ
0: ในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืนสามวันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม
1: ครับ
0: 3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
1: ครับ
0: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
1: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
0: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
1: ้ครับ
0: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
1: ์ครับ
0: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
1: ครับ
0: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้ง
1: บาง
0: คนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
1: ์ครับ
0: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
1: ครับผม
0: พ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
1: ครับ
0: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
0: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
1: ์ครับ
0: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
0: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
0: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วกลัวว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
0: มันได้ผลจริง

0: จริง
1: ครับ
0: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช้
1: ครับ
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
0: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนได้อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวอวัชรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักษ์หรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ๆเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไป

0: อบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
1: ่
0: เขามีหนี้สินเท่าไหร
1: ่
0: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให
1: ้มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
0: ใช่
1: ก็สามารถไปรู้เป้าหมาย
0: ค่ะใช่
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
1: ครับ
0: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
1: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
0: ใช่
1: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
0: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
1: ค
0: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
1: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
1: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
0: ใช่ๆ
1: แล้วเขาพิสูจน์เราแล้ว
0: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
1: ค
0: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
1: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: พี่พ่อเข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
1: ครับ

0: ว่ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะ

0: มีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาด
1: คร
0: ับ แล้วเลยคิดว่าถ้าเราทําตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริง
1: ๆ
0: อันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
1: ้
0: ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไรเขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
1: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่ไหมครับ
0: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็
1: ค
0: อนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
1: ้
0: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
1: ้
0: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
1: ้อันนี้นี่มันก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
1: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางมาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้านะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่แล้วเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
1: ไม่เหลือ
0: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื
0: ้อ
1: เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่สี่ห้าไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: อ๋อมีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยอยู่เลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลย
2: อ
0: ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: เป็นคนมีชื่อเสียงมีความรู้
2: ม
0: ี
2: ช
0: ื่อ
2: เสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่าน
0: แ
2: ล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะ
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่าง
0: ครับ
2: ที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช
0: ่แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก็
0: วันนี้ขอบคุณพี่ละจวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่ ็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
4: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือ คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้น

อสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับ

ทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปิ่นทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนต์ชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจตุรนต์ชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละ

องธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันธ์ดีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคม

รัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตานางสาวเพ็ญโสเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วย

ความดีๆว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27 มีนาคม 2569สิริอายุ95 ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9 กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีทาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์

ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงฆ์กรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัด

ทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาด้านมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพ
พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงนัทกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไสงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงพัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดมเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เอ๊ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ๊ย
1: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วย

0: ระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปหรือสีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
0: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
0: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
0: เจริญพร
3: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ทุกท่านแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณา
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: แล้วครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตั๊ดดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตั๊ดดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.การที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือมากอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผน

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: ไอ้อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็หลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็ชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เรา
2: ก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำงาน
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ
1: ่
2: ะคร
1: ั้
2: งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: ม
2: ันยังอยู่อ่ะมันยังเราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตําราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตําราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
2: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่า

0: การบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตอบหรอกว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำนานเล่มนึงอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกครับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ขา
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันที่โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมว่าคิดแล้วก็ต้องเริ่มทำ
1: ครับผม
0: ทำอย่างมีแผน
1: โอ้นี่สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิด

0: วันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บเอาไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
3: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
2: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
1: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
2: ดูแลมาดูแล
1: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
3: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยไปถึงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
1: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
0: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
1: ก็เป็นแล้วค่ะ
2: เป็นเหมือนคือเหมือนกับคบกันแล้ว
0: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
2: วันนั้นออกรายการคร
1: ับ
2: ไทย TBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
1: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
3: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
2: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
3: ี่ให้เราหมดเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบ
1: ได้บอก
2: ปิดไม่ได้แล้ว
1: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
2: รับได้ไหม
1: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
0: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: โอ้พี่ยามทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
5: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
4: อ๋อเหรอคะ
5: ครับ
4: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
5: ครับผม
4: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
5: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
4: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอื้อหืออยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละเปล่าแม่หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินเองได้หนูคุณไม่ต้องไปหาให้อะไรเขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
6: ่ฮัลโหลแม่มินนี่เองก็นี่ไงก็อยู่นี่กำลังจะไปกินข้าวแม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลือดเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ
4: ้าแม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอ

0: หนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วไม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
1: ่
0: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้ามีติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
1: ได้จ้ะ
0: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
1: แล้ว
0: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
1: แล้วจ๋า
0: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
1: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
0: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บเฮ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ล้างมือ
1: จ๋า
0: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
1: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
1: โอ้ไม่รู้ดิคือมันที่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกใช่แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
1: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอพี่ออกไปเลยพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
1: ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
1: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
1: ้คือพี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
1: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะไปนะ
0: พอแล้วพี่เอ็มปล่อย
1: ไม่อ่ะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอ่ะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะ จ๋าช่วยพี่ได้ไหมอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหม
0: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
1: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่สองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจออ
1: ืมใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
3: เ
1: ราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดณตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
3: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
4: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
1: 200เม็ดเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอะคุณรู้สึกยังไงครับ
4: มันมีอยู่2ทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอ่ะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
3: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
4: ๆครับ
3: เราจะอยู่ยังไง
4: ติดคุกครับ
3: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
1: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
0: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับปาต๊อปตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมค่ะ
0: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
2: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
0: ค่ะ
2: มันถึงจะสำเร็จ
0: ขอบคุณพี่ลักขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
3: ณตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
4: คร
3: ับ เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้ก็มือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่เป็นเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช้เวลานานไหมครับที่สู
3: ้หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
0: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
5: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
0: ค่ะ
5: ใช่
4: และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
5: ใช่ครับ
3: เลิกขาด
4: แล้วเลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
5: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
0: ่
5: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกเหล้า
0: โอ้โห
5: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น3 4อย่าง
0: พอเลิกชีวิตพุ่งอย่าง
5: น
0: ี้เลยนะ
3: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็โมไปอยู่ในคอนโด
4: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
5: ใช่ครับ
4: ดีขึ้นทุกอย่าง
5: ดีครับ
4: ดี
3: ใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
4: ้
3: เหมือนเดิมปกติค่ะ เป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ย
4: คุณไปบนที่ไหนครับถึงได้บ
3: นไม่ได้บนค่ะ
4: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึงมันก็มาเกิดปัญหา
3: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงเนี้ยเพื่อช่วยเขา
0: ถึงขนาด
3: หมดเลยค่ะ
0: หมดบัญชี
3: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
4: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
3: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม
0: ่
3: เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
0: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ
3: ๋าโอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
0: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
5: มัน
3: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
5: ใช่
3: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น11ชั้น11
4: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: แมวค่ะ
4: แมวทำไมฮะ
3: แมวมันร้องเงี้ย
5: มันร้อง
3: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสบมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห
5: ้เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
3: ใช่ค่ะ
5: เรายังมีลมหายใจนะ
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
3: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่
0: ะ
3: โทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยบอกเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
0: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
3: โ
4: เอาอีกแล้ว
0: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
3: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
4: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี
3: ้
4: ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
5: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้
0: อ
5: ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมอาจไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหวคือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไม่งั้นนะจำไม่ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
3: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
4: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
0: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมากๆให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
4: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
0: ้
4: เราจะตัดสินใจที่จะเลิก

0: แล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
1: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลย
0: ปีใหม่ครับ
2: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอ่ะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเร็วๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะมันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณนึงแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
3: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
4: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
3: แต่พี่นิก
0: ครับ
3: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
5: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
3: ม
5: ัน
3: ย
5: ัง
3: ไม่จบมีอยู่วันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ักบุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ชักชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทำให้พี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่จะไปไหนอ่ะ

0: เฮ้ยเอ้าเป็นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอ่ะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม่
0: หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมันได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอนทำไมใจสอดได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: หนูพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาบอกแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: ที่กบศศิวภายิม
2: ใช่ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก
1: ็
2: ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้ที่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พี่เอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยกันคุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอ่ะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอ่ะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช
3: ่ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ยุ่ง
1: อุปกรณ์เขา
0: ให้หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: สองปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ค่ะ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งละนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่า

0: ชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราจะชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยนะแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะนี่เขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราผมว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
1: คุณหูร้องไห้เลยแบบพี่เอ็มทำได้อ่ะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
1: มีค่ะ
2: ทะเลาะกัน
3: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
2: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
1: เพียมชอบเสียงดัง
0: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
2: ก็คือเสียงดังค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: คือคันไม้คันมืออยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
3: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
3: ลูกหนูยังไม
4: ่มาพี่อ่อนให้มา
3: ผมเบี้ยวแทน
5: เดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
4: ครับ
5: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
4: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
3: ครับ
4: พอได้นะต่อยมวยเป็นมั้ย
0: ต้องฝึกก่อน
4: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่มั้ยเอามั้ยเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
0: ครับ
4: ได
0: ้ครับ
4: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
0: ครับ
4: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
0: ้ครับได้ครับ
4: อุ้ยมันขึงขังนี่มันก็แม่มองไงโอ้โหเอานะ
0: ครับผม
4: เอามาเอา
6: แรงนี่แรงได้เลยเอาเต็ม
0: โอ้ยได
4: ้โอเคมีแรงมั้ยเนี่ย
0: มีครับมี
4: เอาแรงๆเลยนะ
0: ครับผม
4: ใส่นวมใส่นวมใช้มือต่อยมา
6: คือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่ง
4: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยอ่ะขอบใจมากน้องขอบมากขอบมากมาก
1: ยอดเอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
4: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
1: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
4: แล้วทำไม
1: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
4: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
1: เอาอะไร
7: เอาสักดอกไหม
1: ดอกอะไร
7: ดอกไม้จ้าเฮ้ย
4: ไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
6: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริงนี่

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้เขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อ่านกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: คุณจ๋า
1: ก็ขอบคุณเขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
0: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
0: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
0: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
1: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
6: ครับ
2: ความรัก
6: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาสโอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจและสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
0: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะและนี่คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 นทาง ALTV หมายเลข 4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากำลังจะเคารพองค์ท่าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระชงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: คะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยาก

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: แนะนำ
1: ลูกของไปดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้านไหม
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: บ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้ว
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธปส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามีปัญหาในของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักการแข่งขันก็จะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระคือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น
0: ครับ
4: นะครับ

います。

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
0: มาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็เลยเสียเงินกันหมด
3: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
3: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
3: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้าง
2: นี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้จิ๊บจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
6: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: วันนั้นไอ้ดาดาขี่รถเก๋งแบบ
1: เหมือนเดินหน้าอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: กินแล้วตาหวาน
2: เนี่ยนี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเออเฟ้อเผื่อแผ่กัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
4: สวัสดีมาแล้วข้าเหนียนใจเย็นนะครับพี่นั้นสักการะ
0: ก็คือพี่นะเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
4: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเนี่ยป่าพี่แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าเหรอตรงป่าดิมาดิเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถึงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
5: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
4: ้ไปนู้นตรงสเปคกันไหมครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
4: ่นี่ว่าใต้เนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมอปีเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดคลองนี้มันต้องแยกคลองตั้งแต่ปีนี่ก็จากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่นี้ครับ
6: ต้นกาเนี่ย100ปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
7: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงเพราะสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมุงหลังคาสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
4: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
8: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
4: ไปส่งป้าซิวก่อนป้าซิวป้าอ้อย
8: ซิวป้าอ้อย
4: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อนจะต่อก็ดีจะต่อใจเย็นๆเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ซิวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับแต่ขอบคุณมากพี่ซิว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
4: อ่ะ านายกเอาที่มาส่งครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
1: สร้างบ้านก็นะนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
9: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
10: ทุกวันแต่เขามา7โมงกว่า
9: แล้วคิดราคายังไง
5: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแล้วแต่แล้วรับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกก็เที่ยว400
9: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
4: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
4: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอ
5: ผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือ
4: เชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
11: 200ครับ
9: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
11: คนเก่าเนาะ
4: คนเก่าแล้วกัน
11: เนี่ยค่ะ
4: สมัยรุ่น
11: นี้ก็แต่เด็ก
5: ๆขอครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนาประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมะยางครับผมไปรับคนแก่มาช่วยหิ้วช่วยอะไรแก
4: แล้วก็โค้ดแล้วไหวแล้ววางๆมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอแล้วโค้ดแล้วโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีเอามือเอามือ
10: แกแล้วต้องทำมาหากิน
4: อย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
4: ๆมาเก้าเลยลืมสองซ้ำเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเหอะไม่กลัวนะเลยปรับดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับหนึ่งสองอึ๊บหนึ่งสองสามสองซ้ำน้าดิเดี๋ยวจูงน้าให
12: ้ไปรับพระวัดใส่มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโด
5: ต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับพอเนี่ยนึกมันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
9: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
5: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสูตรที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
9: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี
5: ้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้น

0: แปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยล่ะครับ
1: ลุงตองคะ
2: ครับ
1: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
2: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัย
2: สวัสดีครับ
1: นี่แค่ส่วนตัวเหรอคะ
2: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
1: ใครใช้ได้บ้างคะแ
2: ทนทั้งชุมชนนะครับ
1: เสียค่าข้ามไหมคะ
2: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะไอ้คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
0: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
3: ๆตัวใหญ่เนื้อน่าดีอ่ะ
1: น้าคุณรู้จักเหรอคะ
2: น้าคุณรู้จักครับทุกคน
4: นี่เนี่ยข้าประจำเกาะ
5: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
1: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
6: ก็สมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
0: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี้
7: จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
0: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
8: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
9: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
10: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะเราก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
11: สวัสดีครับลุงลี
12: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
9: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
12: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
13: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
14: ขายไหม
13: ก็ไม่ค่อยจะขายแต่เก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
9: อร่อยมาก
15: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
0: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้าน

0: ทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชน7ขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
1: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
2: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
3: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันก็จะเกิด
2: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
3: เขตบ้านนอกไง
4: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
2: ค่ะ
4: ไปต้นมะพร้าว
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
2: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
3: 2การประมาณ2การเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
2: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
3: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
5: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
3: อันนี้เป็นผักแว่นไง
5: ขายไหมครับ
3: โอ้โหที่นี่เขามีแต่ให้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
2: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
3: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี
0: ้เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
7: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
2: นี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
7: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
3: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี่
1: เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21ทับ1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับ4ทุ่ม
0: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
8: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้นี่เรียกเรืออะไรคะ
7: เรือแปะเรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือ10ศอก
8: เรือ10ศอก
9: ท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
8: ใครคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเน
1: ี่
8: ย
1: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
8: พายจากไหนไปไหนบ้างคะ
7: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
8: ไปที่ไหนคะ
7: มาหน้าวัดยาง
8: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
7: ก็บางคนก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
8: เข้าคลองเหรอคะ
7: เข้าคลอง20
0: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
7: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
8: ะ
7: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยกว่าเราก็ดีใจแล้ว
0: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
9: ปลากับเขาเหรอครับ
1: จะมีไว้สองสามใบไว้กินแจกกันกินพี่ๆน้องสองสามวันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งๆกันกิน

0: โตก็เป็นอาชีพนะ
1: อาชีพก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งอ่ะเป็น100กิโลนะ
0: ทางโตไปไหนนี
2: ่ซ่อมรอบ
0: เอาซ่อมรอบเอาตรงไหนมาคล้องอ่ะ
2: นี่ตรงนี
0: ้อ๋อครับ
3: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยลอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้ลอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
0: เริ่มอยู่ตรงนี้จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
4: มีใบแรก
0: ก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
4: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว
0: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
4: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
0: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอ่ะ
5: ปลาดุก
4: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
3: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
0: ล่อแล้วมันเข้ายังไง
4: ก็เข้าเองครับ
2: เงียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายใบนี้จะติดดีมากที่20 30โลใบพูดทีครั้งนึง
0: โทรศัพท์ตัวเองต้องเอาเป็นไงบ้างครับใบนี
2: ้หายตัวอยู่นะตัวใหญ่ตัวอย่างก็คงน้ำหนักได
0: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
2: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
3: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกกันหาย
6: ต้องใส่กุญแจ
2: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้ว
0: ประมาณกี่ดอกครับลุง
2: สัก40เยอะไม่ลำแจจำไม่ดี
6: จะจำได้ไงเนี่ย
2: ก็ต้องแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี้โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
6: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
2: า
6: ะ
2: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดพอความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาไปอยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
0: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
2: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
3: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
2: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมมันได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี้ย
6: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
2: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
6: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
2: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
3: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
2: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งที่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ1,700แล้วก็ได้

0: ช่อนอีกประมาณสัก5 โล 400ก็ 2,000 กว่าบาท
1: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
2: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
3: เรียบร้อยครับ
2: มีแรงขึ้นเลย
1: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะทีมเล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวัดน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวัดน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายหมดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: วัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยนะครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างนึงแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรมมาก
3: ค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: ไปเชิญครับ
4: Oh,

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตู

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉยๆ
0: ใช่ๆประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะอันนี้เราต้องซ้อมทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
1: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูด้วยมั้ยคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ถูกตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
3: ก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึ
2: งตะป
3: ู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้ว
3: ใช่
2: ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาหัวก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้เป็นบันได
1: แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละเอา
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกน้องแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุมาแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะป
2: ู
1: ที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
3: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
3: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรบ้าง
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
3: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่ใช
1: ่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
3: า
0: ะ
3: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตัวนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
3: อ๋อก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
3: คนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
3: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่มั้ยฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะ
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ

0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงาม
3: อันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือ
2: หนาพอๆกันเน
1: า
2: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
3: ควรจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
3: เออใช่ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่
0: า
1: เป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นมาเนี่ยปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ
1: ถึงไ
0: งตึงไปงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
3: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้ก็ใหม่
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหม
3: ือ
1: นก
3: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่ะ
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
1: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: มาจากการไงต
2: ้
0: องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่
0: อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราว

0: ในแต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับท่านคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับทีมของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กัน

0: อยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่หือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โถลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
8: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้า
8: จ้ะ
7: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
8: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี่น้ำจ้ะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
9: เอาอีกแล้ว
10: อืม
9: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
10: อืม
9: ฮัลโหลที่นั่น

0: สถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นเนี่ยคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่ผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
2: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งเงินกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโอ้นุ่มนวลมากคุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
3: ้ต้องกอไก่ค่ะ
2: ต้องมีแหละครับ
3: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
2: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
4: กอไก่เหมือนกันค
2: ่
4: ะ
2: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
4: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
2: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
5: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนิ่นช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
2: มีหมายค้นเหมือนกันครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
5: ได้ได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสอบสืบสวนได้นะคะ
2: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี้
5: ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
2: สอดส่องตรงนี้ดู
5: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
5: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมประสาทนะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันนึงหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความผิดมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
2: ทีนี้สิ่งที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
5: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
2: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ดูสัตว์ดีกว่า
1: ของนี่ฟ้า
2: ฮะ
1: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
1: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากเหรอนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
1: ขอโทษงั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
3: เดี๋ยวไปดูมือก่อนตุ้มเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะตุ้มเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
4: ไหนดูอาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
3: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าตุ้มเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
4: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานเปล่านะ
3: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ฟ้าฟ้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
2: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
1: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
2: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก่อสัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
6: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
2: ค่ะ
6: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
7: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
6: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
7: ใช่
6: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
7: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
6: ้
7: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
6: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
8: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
6: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย์
8: เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรงี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าจะไม่ต้องถูกมาก
6: แต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
8: ใช่
6: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย
3: ์ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ตัวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าควรที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
6: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
3: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการ

0: ดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
0: ะ
1: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
0: ๆ
1: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
0: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นน่ะเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
1: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
2: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะแล้วก็อยากเอาไป
1: เล่นความเป็นดู
2: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
4: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
3: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
4: ค่ะว่ามาเลยครับ
3: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
4: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง
3: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเค้าสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
4: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริง
3: ๆนะเป็นอุทาหรณ์
4: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
3: ค่ะอาจารย
4: ์ลำพังลูกเรา
3: ค่ะ
4: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
3: ใช่
4: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
3: ใช่ค่ะ
4: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ค่ะ
4: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
3: ์
4: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ใช่
4: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
3: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
4: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
3: ค่ะ
4: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
3: ค่ะ
4: ว่าเหตุนี
3: ้เ
4: กิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
3: ของท่านผู้ชมเอง
4: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชนหรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
3: ใช่ใช่
4: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
3: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
4: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
3: ได้ค่ะ
4: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
3: ค
4: ุณก็ดีมากนะอาจารย
3: ์
4: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
3: ่
4: อแม่เขาอะ
3: ค่ะ
4: เหมือนก็ลูกอาจารย์
3: อ
4: ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
3: ค่ะ
4: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
3: ค่ะ
4: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
3: ใช่ใช
4: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่จะมายึดบ้านเนี่ย
3: ค
4: งเป็นไปไม่ได
3: ้ค่ะ
4: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
3: ่ค่ะ
4: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้ว
3: ค่ะ
4: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้าน
3: ค่ะ
4: มีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
3: ค่ะ
4: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
3: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึง
4: ก็หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
3: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรอง
4: ไปขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจอ
3: ะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กสอนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั่นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเกิดแน่นะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
1: Facebook
2: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
1: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว
3: ์
1: แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมไม่มีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ข
1: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
1: ครับ ลมละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ

0: รายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะ

การให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว

านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM และแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอพี่เอ็มถึงไหนแล้วของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจัดดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงใจเย็น
2: เดี๋ยวอ
0: ะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่กลัวจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้โหพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติ๊กไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

ณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะโอเคค่ะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี่
3: ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ

0: พี่กระเพาะ
1: ก็ลองดูเดี๋ยวคุณลุงจะออกมา
0: พี่กระเพาะ
1: โถแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้วคุณลุงครับ
0: พี่
1: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
0: ไปเถอะพี่แป๊บๆไปแล้วครับเถอะพี่
1: เข้ามาก
0: ลัวจะยากเนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมุติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงอย่างเงี้ยติด
1: ให้เฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรรับล้อล้อหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: อ๋อพับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์

0: ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลแน่หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอ้เอ็มไอ้เวน
1: ฮะอะไรนะครับฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับจ้าแล้วเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

0: เราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับ
8: เด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: สดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริสจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์ประกอบทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้

0: ี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะ survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในสเตจแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไห
0: ม
1: อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึงแม้อัน
0: นี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ใช่ๆเราเลยต้องโหต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: ทำยังไงที่เราจะconvert นะลูกค้าฟรีเมีย
0: ม
1: นะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: อ
1: ันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ มันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหม

0: ไอ้เซอร์ไวฟ์ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับไอ้ถ้าเกิดเรามองกลับกันล่ะถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยน
1: ะ
0: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ
0: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค
1: ์
0: กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตอนนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่
1: อ
0: นเซอร์ไพรส์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได้จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไวฟ์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไร ยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค่ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละอันนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บุญฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้และ
0: ใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการ scale มีการเครียดไปหลายครั้งแหละแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้ตังไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็น จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขา

0: ีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
1: กันครองตลาดก่อน
0: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
1: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
0: ้
1: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
0: ค่ะ
1: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
0: ้
1: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
0: ้
1: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนสมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
0: ้
1: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
0: ้
1: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
0: ม
1: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
0: ม
1: ตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
1: อยู่ที่ภาพ
0: ที่เราจะตีโจทย์
1: ใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
0: ้ค่ะ
1: แล้วมีค่าพ
0: อ
1: สองอย่าง
0: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
0: ะ
1: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
0: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
1: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
0: ม
1: ถ้า product มันดีจริงยึดได
0: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้น
1: ใช่
0: เราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
1: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนี่น่าเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์
1: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีHowไม่มีHowว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมงั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
0: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
1: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
0: ค่ะ
1: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่

0: สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
1: ค่ะ
0: 2 อย่างเนี้ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นเนี่ยเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี้ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุกบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุกส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเองAARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th

นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมที่ล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporationกำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสของมันในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: อะล่ะพี่ก็นั่งอยู่ทิ้งพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพราะแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ได้เหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ห้าล้านครับ
2: โอเค
3: ห้าล้านวิว
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: เนี่ยติดพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไอ
1: ขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี
2: ้ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: พี่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝ่ายขอบอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฝ่ายขอบนะครับ

0: เฮ้ยเออว่ะแต่กูเลยไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
1: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเครดิตดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
2: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่นะน้องต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
1: เออแล้วเราจะไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเราตามนี้

0: พึ่งรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: นะไปสู้ๆเว้ย
2: พี่น้องยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอ
3: คือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับพี
2: ่โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
3: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
2: งั้นเอาจริงๆเลยมั้ยล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
3: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
2: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
4: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
2: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
5: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
6: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันเนี้ยพี่เรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
5: ก็ความย
6: ุ
5: ติธรรมย
6: ัง
5: ไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
1: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
2: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
1: ได้ฮะ
3: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟลายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราอ่ะผิดตรงไหน

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยขอบคุณมาก
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
1: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดจริง
0: ๆนี่ห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพาพี่เดินคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดินจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
0: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
1: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
1: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาท
1: ตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบหรอประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพาเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาน่ะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่2ที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา2เท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของพาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่า
4: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปี
3: โดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ. 2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
5: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
6: 5 4 3
3: มีอัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
6: 5 4 3 2 action
7: การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิด

ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับผู้ชมมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระหนี้มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระหนี้อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งหลักฐานตัวเองได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
0: ้
1: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
0: ์
1: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมากนะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
0: ครับผม
1: ป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
0: ครับ
1: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
0: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
1: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกๆมิติของชีวิตครอบคลุมทุกๆเรื่องของมนุษย
0: ์ครับ
1: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อน

0: นะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
0: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
0: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: ปรากฏว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
0: มันได้ผลจริง
1: ๆครับ
0: พอเราเอามาสอนหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
0: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมากินด้วยทำมหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวชิรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักหรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกรใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให
0: ้มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็คือสามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเขาพิสูจน์เราแล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
0: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
0: ค
1: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
0: ม
1: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
0: ค
1: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงไปน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจน จนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
0: เพื่อเข้าถึงได้
1: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
0: มัน
1: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: เราแค่ใช้โมเดลของธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
1: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
0: ครับ

0: ว่ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ
0: ่
1: ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเพราะที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็
0: ค
1: อนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซนเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินิก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้านะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่แล้วเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
1: ไม่เหลือ
0: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้อ เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่4 5ไร่ได้หมื่น 20,000 เงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: อ๋อมีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณอมราครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: เป็นคนมีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตาม
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปแก้ชื่อสารเคมี
2: ใช่
0: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ใหญ่4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก
0: ็วันนี้ขอบคุณคุณพี่แรงชวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมี

สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่า

0: ว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูธสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูธเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: แหมก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมล์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได
0: ้
1: สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้

0: ขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมา
1: ใช่
0: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยคร
0: ับครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: โอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเสร็จเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟครับชื่อคอฟฟี่เดอะลานะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐ
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
0: ขอนแก่นติงแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์เมนต์สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับนะครับติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
0: ัน
1: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
1: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่ เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
0: 5เทศบาล
1: ที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
1: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
1: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทำคลาวด์แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับคลาวด์ฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่นเป็น
1: หลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายเป็นการดำเนินการครับ
0: ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะครับการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่พอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็

0: ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดักที่เราอินทําได้เราต้องมีอินโนเวชั่นเราต้องมีครีเอทิวิตี้ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่
1: อง
0: มาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรที่เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คําขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคําขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่

0: ่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: ช่วงแรกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
1: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
1: ไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
1: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
1: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณา
1: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
1: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
1: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
1: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
1: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมก็ว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
1: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
1: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
1: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
1: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
1: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
1: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
1: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.เอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
1: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
1: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ

0: ไอ้อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
0: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมวัยเยาว
1: ์
0: ที
1: ่
0: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
0: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
0: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
0: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
0: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
0: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
0: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
0: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
0: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
0: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
0: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะม
1: ัน
0: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
0: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรครับ
0: ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
0: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นผมจําได้เหมือนพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่เลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
0: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
0: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมัน
0: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
0: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
0: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
0: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
0: ับเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะ

0: แล้วก็อยู่ๆก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีเดือนแรกมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันที่โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผน ตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: แสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช
2: ่มั้ยผมไม่เลยว่ะไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเหอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินอะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดในคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
1: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
0: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วเราได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวนี้เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีว่าธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าเออใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกัน

0: ถึงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจนทั้งเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขณะนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอุ้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยเนี่ยไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สูงสุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวเนี้ยให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
1: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็คือพี่ทนายวิรัตนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่สายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมที่มีบุตรยากนะคะแล้วก็กำลังคิดจะมีบุตรบุญธรรมนะคะต้องติดตามรับชมกันเลยค่ะเพราะในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมค่ะแต่ว่าเงื่อนไขนะคะแล้วก็วิธีการดำเนินการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่วิรัตกันเลยค่ะ

0: กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการขั้นตอนของการรับอุปการะบุตรบุญธรรม
1: ครับ
0: ขอถามพี่ทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่าบุตรบุญธรรมนะคะในภาษาของกฎหมายเนี่ยมีนิยามว่ายังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วตัวบุตรบุญธรรมเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเปรียบเทียบเท่ากับเป็นบุตรโดยตรงเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดโดยทางธรรมชาตินี่นะครับก็คือว่าเหมือนบุตรที่เกิดขึ้นเองนะครับบุตรบุญธรรมนี่คือเป็นการในสังคมไทยเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอุปการะเลี้ยงดูคนนะครับที่เขาเป็นลูกหลานนี่นะครับซึ่งก็ในทางกฎหมายถือว่าพอเจ้ามรดกเสียชีวิตหรือต่างเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะรับมรดกได้เท่ากับลูกบุตรปกติเขาเลยนะครับ
0: อันนี้ก็คือบุตรบุญธรรมก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มีสิทธิเท่ากับบุตรแท้ๆเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาในอีกส่วนนึงค่ะในส่วนของอันนั้นคำจำกัดความของบุตรบุญธรรมละในส่วนของผู้อุปการะบ้างค
1: ่
0: ะอย่างนี้ใครจะอุปการะบุตรบุญธรรมก็ได้ใช่ไหมอย่างไซอยากมีลูกไซก็ไปตามสถานสงเคราะห์ขอน้องเข้ามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ทำได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ในอดีตในอดีตนะครับทำได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารับบุตรบุญธรรมแล้วเอาไปต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปจำหน่ายอะไรเงี้ยครับไปขายเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้กฎหมายทำให้ทำอย่างไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะไปรับบุตรบุญธรรมเนี่ยจะต้องมีการคล้ายๆว่าเราจะต้องไปแสดงตนนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็จะมีทางราชการเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจสอบว่าเลี้ยงจริงไหมแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับ
0: อันนี้เขามาตรวจสอบช่วงเวลายังไงคะ
1: ช่วงเวลาที่เรานำเด็กมาเลี้ยงครับ
0: ไม่งั้นเขาก็จะ
1: ไม่งั้นจะไม่สามารถจดเป็นบุญธรรมได้นะครับ
0: ตรงนี้มีข้อห้ามไหมคะว่าเด็กที่จะนำมาเลี้ยงห้ามนำมาจากไหนห้ามเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักห้ามนำมาเลี้ยงไม่รู้ภูมิเดิมอะไรอย่างนี้ห้ามไหมคะ
1: คือมันมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนของบุญธรรมเนี่ยมันก็มีประเภทนึงคือว่าเราจะเจอญาติเราเองเนี่ยนะครับเราอยากรับเป็นบุญธรรม
0: ค่ะอย่างเช่นลูกหลานของเราเนี่ย
1: ใช่แต่เป็นลูกมันไม่ได้ก็ต้องเป็นหลานเลยเนี่ยนะครับก็คือเราก็รับเลี้ยงมานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงตนได้เรียบร้
0: อ
1: ยแต่มีแบบนึงคือเราไปรับเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับมีสองส่วนที่สามารถทำได้นะครับส่วนข้อจำกัดของมันเนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยคือบุคคลที่จะเป็นผู้อุปการะก็คือเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับและก็จะต้องมีอายุห่างจากคนที่เราจะรับเป็นบุญธรรมเนี่ย15ปี
0: อ๋อก็คือถ้าอายุ25เป๊ะปุ๊บ
1: ครับ
0: บุตรบุญธรรมต้องอายุอย่างน้อยต้องห่างจากบุตรธรรม
1: 15ปี
0: 10ขวบ10ขวบนี่คือยังได้อยู
1: ่ใช่มั้ยคะครับใ
0: ช่เป็นอย่างงี้นี่เองนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ทราบไปถึงนิยามของคำว่าบุตรบุญธรรมนะคะในทางกฎหมายกันแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าผู้อุปการะนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่ากฎหมายของเรื่องบุตรบุญธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่มั้ยคะพี่วิรัติคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมละครกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะมีข้อกฎหมายอะไรอีกค่ะ
2: เอและเพื่อนมักจะมาออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน
3: เฮ้ยเอเป็นไรดูหน้าเครียดวะ
4: หน้ามันดูเครียดขนาดนั้นหรอวะ
3: เอ้ยก็พอจะสังเกตได
5: ้
3: ไหนมีอะไรหรือเปล่าวะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
4: คืองี้เราชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราอ่ะอยากจะแต่งงานด้วย
3: อ้าวเขาจะเครียดทำไมหรือว่าเขาไม่ชอบนายวะ
4: เปล่า
3: หรือว่าเขาเรียกสินสอดแพงมากเกินไปวะ
4: ก็เปล่าอีกแล้ว
3: เฮ้ยแล้วจะเครียดอะไรอีกหรือว่าทางญาติผู้หญิงเขาไม่ชอบหน้านายวะ
4: มันก็ไม่ใช่กันแหละ
3: โอ๊ยไม่ถูกสักข้อนึงเลยขี้เกียจเดาแล้วตกลงหนักใจเรื่องอะไรนายเฉลยมาเลยดีกว่า
4: ก็นายจำเด็กคนที่ชื่อบีได้ไหมที่เรารับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะ
3: อ๋อจำได้สิเย้เฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าลูกบุญธรรมนายไม่ชอบแฟนนาย
4: เพื่อนเราแนะนำนะนายอย่าไปซื้อหัวและเสี่ยงโชคเลยว่ะเพราะดูท่าแล้วไม่น่าจะถูกว่ะ
2: เอ ต้องการจะแต่งงานกับ B แต่ติดที่ B เป็นบุตรบุญธรรมของตนนั่นเอง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของความรักความผูกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะคะต่อมาเกิด

0: เขาห้ามนะครับเขาห้ามเอาไว้ว่าห้ามผู้อุปการะเนี่ยคือหรือว่าพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยสมรสกับบุตรบุญธรร
1: ม
0: ห้ามเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่การห้ามของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามบทลงโทษเอาไว
1: ้
0: นะครับซึ่งถ้ามันไม่มีการห้ามไม่มีการบทลงโทษไว้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็คือว่ามันมีเพียงผลตรงที่ว่าคือเขาสามารถสมรสได้แต่ว่าผลของเรื่องของการเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยก็ทางกฎหมายถือว่าสิ้นสุดนะครับก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสถานะละนะครับจากเดิมเป็นพ่อลูกกันก็กลายเป็นสามีภรรยากัน
1: อย่างนี้เราต้องทำการยกเลิกอะไรก่อนไหมคะเกี่ยวกับเอกสาร
0: โดยหลักเขาไปจดกันเลยครับพอยกเลิกพอไปจดทะเบียนก็ตรงนั้นก็ต้องไปยกเลิกอยู่ดีครับต่อไปจากลูกบุญธรรมก็จะกลายเป็นภรรยาบุญธรรมไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เป็นเรื่องขำๆไปจริงๆก็คือเขาเปลี่ยนสถานะไปละ นะครับก็เปลี่ยนเป็นสามีภรรยากันนะคร
1: ับ แล้วในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะหลังจากที่แต่งงานกับบุตรบุญธรรมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะจะต้องยังไงคะรับในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือว่ารับในฐานะภรรยา
0: โอเคก็คือว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับคือว่าเมื่อมีการสมรสกันบุตรบุญธรรมก็ต้องถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นการรับมรดกในขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการรับโดยในฐานะของคู่สมรสนะครับก็คือเวลาคู่สมรสรับนี่คือว่าทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้าไม่มีทายาทคนอื่นๆภรรยาก็รับคนเดียวนะครับ
1: ค่ะในกรณีที่อันนี้สยกตัวอย่างอาจจะโอกาสเป็นไปได้น้อยนะคะ
0: ครับ
1: แต่มันก็มีทางเป็นไปได้ถ้าสมมติฝ่ายบุตรบุญธรรมเป็นฝ่ายชายบ้างล่ะ
0: ครับ
1: แล้วผู้หญิงเป็นคุณแม่บุญธรรม
0: ครับ
1: กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดรักใคร่กันจะแต่งงานกันจะเป็นยังไง
0: ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้
1: ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมตรงนี
0: ้ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกสักหน่อย
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้ใส่ถามอีกกรณีนึงก็ยังวนอยู่ในเรื่องของครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมนะคะกับครอบครัวนี้มีบุตรจริงแล้วกรณีที่เขารักเขาชอบกันอย่างนี้ระหว่างบุตรที่แท้จริงกับบุตรบุญธรรมจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ
0: จริงๆโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่สายเลือดเดียวกันเนี่ยจะมาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนละสายเลือ ดนะครับอย่างนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าอนุญาตให้สามารถสมรสกันได
1: ้แล้วในเรื่องของการเป็นบุตรบุญธรรมไม่ต้องไปยกเลิกไหมคะจากคุณพ่อคุณแม
0: ่ก็ไม่ต้องยกเลิกไม่เกี่ยวข้องกันครับก็เป็นเรื่องบุตรของตัวเองก็แล้วก็บุตรบุญธรรมแต่สมรสกันไม่เกี่ยวข้องครับ
1: ก็ไปจดทะเบียนสมรสกันได้เลยใช่ไหมคะ
0: พี่ดาทางเจ้าหน้าที่อาจจะสงสัยว่านามสกุลนี้มันยังไงท่านเองนะครับแล้วอธิบายได้ครับว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ง่ายขึ้นกว่าที่เป็นบุตรที่แท้จริงทั้งคู่แล้วมาแต่งงานกันอันนี้เป็นไปไม่ได้เลย
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: ทางกฎหมายห้ามเลยใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนสมรสไม่ได้เลยด้วย
0: ไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีบุตรบุญธรรมแล้วเลี้ยงไม่ไหว
0: ครับ
1: ยกให้คนอื่นได้ไหมคะ
0: คือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะถูกตัดออกจากพ่อแม่เดิมเขาการปกครองมันจะมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรม
1: ค่ะอันนี้ตัดขาดเลยไหมคะสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้
0: คือตัดขาดไปก่อนตัดขาดแต่เรื่องตัดขาดของเรื่องของการปกครองนะครับแต่เรื่องมรดกเลยคงได้อยู่
1: อ๋อคือ
0: รับได้ทั้งของพ่อแม่บุญธรรมด้วยแล้วก็พ่อแม่เดิมร
1: ับ
0: สองทางได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพียงแต่เมื่อการปกครองมาอยู่ที่พ่อแม่บุญธรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับเขาจนกว่าจะมีการอย่างเช่นท่านอาจจะเสียชีวิตหรือว่าไม่อยู่มอบอำนาจไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้นะคะในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมพี่วิรัตมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอุปการะบุตรบุญธรรมที่นอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู
0: ่ก็หลักเกณฑ์ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือว่าพ่อแม่คนที่เป็นผู้อุปการะเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีนะครับเราต้องห่างจากตัวบุญธรรม15ปีนะครับเท่านั้นแหละครับแล้วก็จดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดท่านนะครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่มีบุตรนะคะต้องการรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะก็หลักเกณฑ์ง่ายๆค่ะคือคุณต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ห่างจากบุตรบุญธรรมที่จะมารับอุปการะ
0: 15ปี
1: 15ปีค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่าย

0: ให้นะคะแต่ว่าเรื่องราวของการรับอุปการะบุตรบุญธรรมนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยอีกเมื่อหลังจากการรับอุปการะบุตรบุญธรรมมาแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในละครตอนต่อไปค่ะ
1: ฟ้ามีอายุ34ปีเธอสมรสกับสามีชาวอเมริกันและกำลังจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกา
2: เอ๊ะใครมากดกิ่งอ่ะ
3: เอ้า
2: พี่โทษเธอเข้ามาในบ้านสักทีคะ
3: จ้ะ
2: เธอนั่งก่อนค่ะพี่โทษ
3: จ้ะ
4: ว้าว
2: ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงที่นี่ได้ล่ะคะ
3: ก็พอดีพี่เนี่ยมาทำธุระแถวนี้ผ่านมาพอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมน่ะเห็นว่าจะไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนี่ยินดีด้วยนะ
2: กำลังตัดสินใจอยู่เลยพี่โทษแต่ติดตรงที่ว่าหนูต้องเอาลูกของพี่สาวไปอยู่ด้วยกะว่าจะให้แกเรียนต่อที่นู่นเลยนะคะ
3: ลูกของพี่สาวที่เห็นว่าเลิกกับสามีนะที่น้องรับไปเลี้ยงดูเองใช่ปะ
2: yeah. ใช่ค่ะพี่ก็ตั้งแต่ตอนแกอยู่ได้8ขวบตอนนี้ก็5ปีแล้วแต่ติดตรงที่หนูไม่รู้จะให้ใครรับแกเป็นบุตรบุญธรรมดีล่ะสิคะกลัวยุ่งยากเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
3: สามีฟ้าเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนี่ เห็นตอนนั้นบอกว่าอายุ55นี
2: ่ใช่ค่ะพี่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าไปทำเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเซ็นเอกสารเองหรือเปล่า
3: คงยุ่งยากมากเลยนะฟ้า
0: คุณผู้ชมคะกรณีแบบนี้ฟังดูแล้ววุ่นวายมากเลยนะคะว่าจะจัดการยังไงดีนะคะพี่รัฐคะในกรณีที่อย่างในละครค่ะสามีเป็นชาวอเมริกันนะคะซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กค่ะยังไม่มียังไม่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมเลยในกรณีแบบนี้ค่ะคุณภรรยาควรจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเองเพื่อที่จะพาบุตรไปเรียนต่อไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศหรือจะให้คุณสามีรับบุตรเป็นบุตรบุญธรรมดีคะ
5: คืออย่างนี้ครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาถือว่าถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะรับใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายต้องอนุญาตนะครับก็เป็นการโดยปริยายไปเลย
0: อันนี้นี่ถือถ้าคนหนึ่งรับจะถือว่าอีกคนหนึ่ง
5: ต้องอนุญาตครับต้องถือว่าอนุญาตด้วย
0: แล้วยังถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของคนอีกคนด้วยไหมคะ
5: ไม่ถือว่าใช่ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นคู่สมรสเขาต้องอนุญาต
0: ก็คือถ้าสมมติภรรยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าสามีจะเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย
5: ใช่ต้องถือว่าต้องไปจดเป็นเรื่องๆไป
0: ค่ะอันนี้จดทั้งคู่ได้ไหมคะ
5: ได้ครับงั้นทำได
0: ้ค่ะ
5: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ในส่วนของมรดกถ้าเด็กจะได้ก็คือสมมติว่าภรรยาเป็นคนรับ ก็จะได้ในส่วนของภรรยาคนเดียวหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
0: อันนี้คือไม่มีส่วนยุ่ง
5: ไม่เกี่ยวข้องกัน
0: แล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ทนายวิรัตจะแนะนำให้ใครรับเป็นผู้ปกครองดีคะรับเด็ก
5: คือผมมองว่าถ้าเป็นผมก็คงเอาคนที่มีโอกาสดีคือเด็กควรจะอยู่ในคนที่โอกาสดีๆมากกว่านะครับถ้าเขาคนที่เป็นหาเงินได้มากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า
0: ก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ควรจะให้คุณสามีหรือเปล่าคะ
5: ครับก็ทำได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมนี่ค่อนข้างยาก
0: ยุ่งยากยังไงคะคือเขาต้องมาที่ประเทศเราหรือเปล่า
5: ใช่ครับจะต้องมาเสียเวลาในการที่เพราะก็มีว่าเขาก็กลัวว่าแบบเป็นลักษณะเป็นการนำเด็กไปไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเป็นการจะเป็นการค้ามนุษย์อะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าจะรับบุตรบุญธรรมลืมถามไปเลยค่ะในช่วงแรกการรับบุตรบุญธรรมค่ะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
5: อ๋อก็เป็นพวกถ้าเด็กยังเป็นวัยเรียนอยู่หรือว่าก็มีพวกสุทธิบัตรอะไรต่าง
0: ๆอันนี้ในส่วนของเด็ก
5: ครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
5: แล้วก็ไปยื่นครับยื่นที่อำเภอนะครับ
0: ค่ะแล้วสมมติในกรณีแบบนี้ตกลงได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ปกครองรับบุตรบุญธรรมไปกำลังจะไปต่างประเทศแล้ว
5: ครับ
0: แล้วบิดามารดาของเด็กจริงๆค่ะไม่ยอมให้เด็กไปต่างประเทศทำได้ไหม
5: จริงๆโดยหลักการที่เราจะขอให้เป็นใครเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตครับถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้เลยครับถือว่าทำไม่ได้
0: อ
5: ัน
0: นี้คือพ่อแม่ที่แท้จริงก็ต้องอนุญาตด้วย
5: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือต้องคุยกันดีๆต้องยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะค่ะในกรณีเรื่องของบุตรบุญธรรมนะครับก็

0: ูแล้วมีไปต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพี่วิรัตเคยเจอคดีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือว่าซับซ้อนพอๆกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: ผมเจอเรื่องเอาแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ย เขาพ่อแม่ทิ้งเขาไปแต่ว่าคุณเป็นแค่คุณป้าแล้วกันคุณป้าเนี่ยได้สามีคนต่างประเทศนะครับแล้วแกอยากได้เด็กคนนี
0: ้
1: ไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเพราะเด็กคนนี้เขาไม่มีอะไรอ่ะพ่อแม่หายไปเลยพ่อแม่คือเป็นญาติเขานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเขาก็มาติดต่อที่สำนักงานผมผมก็ยื่นเรื่องเลยครับยื่นเรื่องปรากฏว่าแม่เขายังมีชีวิตพ่อก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: แต่ผมก็ส่งเอกสารไปปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอะไร
0: อันนี้คือแค่ไม่ติดต่อกับมาเฉยไม่ใช่เป็นบุคคลสูญหาย
1: ไม่ใช่คือหายไปแล้วก็ส่งหมายไปเสร็จนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้รับหมายพอถึงวันที่ขึ้นศาลที่ผมจะต้องไปไต่สวน เรื่องของการรับบุญธรรมปรากฏว่าศาลท่านไม่ยอมท่านบอกว่าหมายที่ผมส่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับ มันก็ดำเนินคดีต่อไม่ได้เราก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมทำไงได้บ้างครับเพราะว่าทางลูกความของผมเนี่ยเขาจะรีบเอาเด็กไปเพื่อที่จะไปเข้าเรียนนะครับต้องรีบเดินทางศาลก็บอกว่ามีทางเดียวคือต้องให้แม่เขามาที่ศาลไม่ติดต่อกันมา10ปีครับเด็กอายุ9ขวบอะครับประมาณ9ขวบไม่ได้ติดต่อครอบครัวบังเอิญมากเลยครับยังจำได้คดีนี้คลาสสิกมากก็คือว่าเราก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปทางฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่จดทะเบียนสมรส คนที่มีอำนาจในการปกครองคือผู้หญิงคนเดียวผู้ชายไม่เป็นไรนะครับเราก็โทรศัพท์คล้ายๆโทรศัพท์ไปสมัยนั้นจะเป็นแม่สื่อแม่ชักกันนะครับก็โทรไปหาแม่สื่อคนที่ได้ติดต่อเคยติดต่อไว้ปรากฏเป็นเรื่องที่โชคดีของเด็กมากตอนแรกเด็กคือเด็กหน้าเสียแล้วนะครับจำได้เลยว่าเด็กเขาหน้าเสียแล้วว่า
0: ชีวิตกลับไม่ได้ไปไม่ถึง
1: เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ไปแล้วเพราะว่าศาลก็ไม่อนุญาตเพราะถ้าไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยทางขอวีซ่าก็ไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปสิ้นเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแม่เขาไม่เคยเดินมาตรงนี้ก็เดินมาเดินมาแล้วก็รับสายนะครับก็คุยกันไปเรื่องผมก็เลยคุยกับเขาโดยตรงว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแม่เขาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกให้รีบมาที่ศาล
0: นะครับ
1: ในวันนั้นเลยนะครับก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาทำไงดีผมก็เลยขออนุญาตศาลเลื่อนไปสืบคดีในตอนกลางวันนะครับก็เลยให้เขามานะครับเขาก็น้องก็ยังอายุประมาณสัก20ต้นๆนะครับ20นิดหน่อยครับ
0: ก็คือไม่เคยเจอพ่อแม่ที่แท้จริงเลย
1: ผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้ครับมัน10กว่าปี10ปีได้น้องเขาก็อายุ9ขวบอะครับปรากฏว่าพอเราเรียกมาปั๊บดันคุณแม่เขายังสาวอะครับเขาอุ้มลูกอีกคนถึงมายังจำได้เลยผมก็ตกใจแล้วคือเขาใส่เนื่องจากเวลาเข้าศาลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาดันใส่แบบคล้ายๆเป็นอะไรเป็นสกอยเนี่ยครับ
0: อ๋อกางเกง
1: ขาสั้นนะครับก็ใส่เข้าศาลไม่ได้นะครับก็ต้องทนายก็ต้องวิ่งไป
0: ขอเสื้อผ้า
1: ไปหาขอสโลงนะครับมาใส
0: ่
1: โอ้โหวันนั้นก็ชุลมุนมากเลย
0: เพิ่งรู้ว่าทนายไม่ได้มีหน้าที่ว่าความอย่างเดียวละ
1: ต้องหาสลงไหมเขาใส่ด้วย
0: แค่เป็นหน้าที่คอสตูมด้วย
1: พอหาทุกก็ขึ้นศาลนะครับผมยังไม่ได้ดูสคริปต์เลยนะครับก็เบิกความกันทันทีนะครับสุดท้ายก็ได้
0: จบลงได้ดีนะคะ
1: เด็ก
0: ก็ลุ้นแทบแย่
1: เด็กนี่มองหน้าผมด้วยความรู้สึกว่าเขาเหมือนพลิกจากประมาณ
0: ได้ชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่เขาก็เลยตอนนี้ที่ตอนนี้ไปเรียนแล้วตอนนี้เวลาผ่านไป2ปีเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเขาไปเรียนที่นี่แล้ว
0: ดีใจแทนน้องด้วยจริงๆเลยนะคะ
1: สุดยอดเลยเพราะว่าดวงผมว่าดวงอยู่ที่ดวงเพราะว่าเขาไม่เคยติดต่อพ่อแม่เขาเลยนะคร
0: ับ ค่ะนะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย
1: โชคดีของเขาไปนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะใจหวังว่าตอนนี้นะคะตอนเกี่ยวกับที่เรื่องราวของการจะพาบุตรบุญธรรมนะคะไปอุปการะแล้วพาไปต่างประเทศหวังว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังอุปการะบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะพาเด็กไปอยู่ในต่างประเทศนะคะคงจะรู้แล้วว่าจะมีขั้นตอนและวิธียังไงนะคะแล้วก็จะปฏิบัติตัวยังไงค่ะค่ะและสำหรับเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกแล้วค่ะเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกของบุตรบุญธรรมจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะ

0: แดงมีที่นามากมายแต่ไม่มีลูกหลานจึงไปขอลูกของขวัญมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
1: ขวัญเองมีลูกตั้งหลายคนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ยกให้ข้าสักคนสิ
2: ว้าว
1: ข้าจะเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะข้าไม่มีลูก
3: เออก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้ข้าก็ลำบากเหลือเกินทำนาก็ขาดทุนไหนจะต้องหาเงินมาซื้อปุ๋ยอีก
0: ขวัญจึงยกกล้วยให้แดงเลี้ยงดูด้วยความขยันแดงจึงยกที่นาส่วนหนึ่งให้กับกล้วย
1: กล้วยมานี่ลูก
4: พ่อ
1: จะยกที่นาให้ครึ่งหนึ่ง
2: wow.
1: เอาไปสร้างหลักปักฐานนะลูก wow. ตั้งใจทำอาหารกินละ
4: จริงเหรอครับพ่อ
5: yeah.
0: กล้วยดีใจมากจึงไปฉลองกับเพื่อนจนเมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
6: อ้าวเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยเองอ่ะอย่าเสียใจไปเลยไอ้กล้วยอ่ะคงทำบุญจากเองมาแค่นี้แล้ววะ
1: ข้ายกที่นาให้มันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่ตายหรอก
6: แล้วเองยกที่ให้มันไปเยอะหรือเปล่าล่ะ
1: ก็ครึ่งนึงอ่ะ
6: เออถ้างั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลให้เอง
1: ทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะ
6: ข้าได้ยินมาว่าถ้าลูกตายมรดกก็จะตกเป็นของพ่อกับแม่ที่แท้จริงล่ะสิ
1: อะไรนะข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปฟ้องศาลคอยดู
7: เป็นอย่างนั้นไปนะคะคุณผู้ชมคะแทนที่คุณพ่อตัวจริงนะคะจะรู้สึกว่าไม่ใช่มรดกของเรานะคะจะไม่รับกลับจะรับมรดกซะเองนะคะซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อบุญธรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็ตั้งใจจะให้ลูกบุญธรรมนะคะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณพ่อบุญธรรมค่ะให้มรดกครึ่งหนึ่งและที่ดินครึ่งหนึ่งกับลูกบุญธรรม
8: ครับ
7: บุตรบุญธรรมดันมาเสียชีวิตซะ
8: ครับ
7: ค่ะคุณพ่อตัวจริงจะมารับมรดกอันนี้ถูกหรือผิดคะที่เขาจะมารับ
8: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับ
7: ค่ะ
8: ก็คือให้ก็ให้ส่วนก็ไม่เกี่ยวกับพ่อเดิมเขานะครับผม
7: ค่ะก็คือคุณพ่อที่แท้จริงไม่มีสิทธิ
8: ์ไม่เกี่ยวข้องครับ
7: อันนี้ก็คือสิทธิ์ก็จะกลับมาที่
8: คืออย่าง
7: น
8: ี้นะครับคือมันไม่มีมันรับมรดกแทนที่กันไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าบุตรเสียก็คือเสียไป
7: ก็คือให้บุตรไปแล้วนะคะในกรณีนี้คือให้ไปเลย
8: ครับ
7: ให้ขาดไปแล้วแล้วก็มาเสียชีวิต
8: อ๋อถ้าให้ขาดไปแล้วนะในกรณีถ้าให้ขาดไปแล้วเนี่ยคือพอให้แล้วที่ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงละถ้าให้แล้วเนี่ยเดิมพ่อเดิมเนี่ยมียังไงเนี่ยก็ต้องได้นะครับแต่พ่อบุญธรรมไม่หมดสิทธิ์แล้วนะครับพ่อบุญธรรมก็หมดกันไปแล้วนะครับ
7: อ๋อตรงนี้คือถึงแม้จะเป็นมรดกที่คุณพ่อบุญธรรมให้ด้วยตัวเองก็ตามแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วในส่วนนั้น
8: คือหลักง่ายๆคือว่าถ้าในกรณีที่พ่อให้แล้วเนี่ยครับพ่อบุญธรรมให้นะครับพอให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปสู่ทายาทจริงๆนะครับก็คือเป็นพ่อแม่หรือลูกไปพ่อบุญธรรมเนี่ยคือต้องหลักก็คือเป็นผู้ให
7: ้
8: ไม่ใช่ผู้รับนะครับผม
7: ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นเจ้าของมรดกก่อนที่จะให้ลูกเนี่ยเขาต้องการที่ดินคืนแล้วล่ะไม่อยากให้กับคุณพ่อตัวจริงอ่ะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันเลยตรงนี้มีขั้นตอนดำเนินการยังไงไหมคะที่พอจะได้คืนกลับมาบ้าง
8: คือมันให้ไปแล้วครับการให้มันสิ้นสุดไปแล้วครับการให้เนี่ยที่จะสามารถเรียกคืนได้ต้องเป็นการเรื่องของเนรคุณนะครับเพิ่งให้ไปแล้วก็ต้องจบอะครับถือว่าจบแล้วเขาก็ไม่ได้เนรคุณนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากให้เขาทั้งเองนะครับ
7: ค่ะแล้วกลับกันค่ะในกรณีที่คุณพ่อตัวจริงเสียชีวิต
8: ครับ
7: ตรงนี้บุตรบุญธรรมคุณพ่อตัวจริงก็มีลูกอีกคนนึงมีพี่น้องอีกคนนึงแต่คนนี้ไม่ได้ให้มาเป็นบุตรบุญธรรม
8: ครับ
7: ของคุณพ่อบุญธรรมคนนี
8: ้ครับ
7: ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของคุณพ่อที่แท้จริงเท่ากับน้องที่ยังอยู่กับพ่อไหมคะ
8: ก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็คือตัวบุญธรรมเองเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุตรปกติเลยและก็แม้ว่าจะมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยก็ไม่ตัดสิทธิ์ครอบครัวเดิ
7: ม
8: นะครับ
7: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ซ้ำร้ายที่สุดเลยบุตรคุณพ่อบุญธรรมเสียชีวิตนะคะคุณพ่อจริงก็เสียชีวิตและคนที่ถือมรดกอยู่คนสุดท้ายคนเดียวก็คือลูกบุญธรรมไม่มีญาติที่ไหนตรงนี้มรดกจะเอาไปไว้ตรงไหนคะ
8: ก็รับคนเดียวเลยนะครับก็คือรับทั้งในส่วนของ

0: พ่อบุญธรรมแล้วก็รับทั้งในส่วนของพ่อปกติก็จริง
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณบุตรบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตลงเช่นกันไม่มีทายาทรับมรดกแล้วตรงนี้จะทำยังไงกับมรดกคะ
0: ก็โดยหลักของกฎหมายถ้าไม่ปรากฏว่ามีคนที่จะรับมรดกต่อจากนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็จะตกสู่แผ่นดินนั่นหมายถึงว่ารัฐก็จะได้รับไป
1: ค่ะค่ะแล้วในกรณีนี้ใส่สงสัยนิดนึงที่บอกไว้แล้วว่าบุตรบุญธรรมลูกในเขาเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอื่นแต่ก็ยังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ในครอบครัวนั้นสิทธิ์ที่จะได้รับนี่เท่ากันเป๊ะเลยไหมคะ
0: เท่ากันเป๊ะเลยครับครับไม่แตกต่างเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของรายการเราในวันนี้นะคะสายก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ชมนะคะทั้งที่ต้องการจะรับบุตรบุญธรรมอุปการะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทั่วไปที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้นะคะค่ะและในวันนี้ค่ะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการอุปการะบุตรบุญธรรมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะในเรื่องต่างๆก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะผ่านทาง LINE นะคะโดยตรงไปที่พี่วิรัติได้ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับช่วงต้นรายการแบบนี้ตลอดหาเรื่องนะครับผมจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้รวบรวมไปถามทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็พามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วนะครับแขกไปใครมาเนี่ยอยากจะให้มาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับสัตว์ป่านานาชนิดและที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะเห็นด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่คือแหล่งดูผีเสื้อทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งเลยครับสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันครับ

0: ู้ชมครับใครที่มาที่นี่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะที่มาถ่ายรูปผีเสื้อสวยๆและถ้าจะมาให้เห็นผีเสื้อเยอะที่สุดเนี่ยต้องมาช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถึงแม้ว่าแดดจะไม่จัดถึงแม้จะไม่ใช่ฤดูที่ผีเสื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเห็นได้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผีเสื้อก็จะบินโฉบไปโฉบมานานาชนิดนะครับบางทีก็เดินมาเกาะที่มือบินมาเกาะตรงนั้นตรงนี้บ้างนะฮะเรียกว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างมากเลยแหละครับตอนนี้ชมผีเสื้อให้พออารมณ์ดีแล้วนะฮะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญไปเจอกับเขาเลยครับว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วในช่วงตลอดหาเรื่องนะฮะคนแรกจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับน้องมุกสวัสดีน้องมุกครับเล่าเรื่องมาได้เลย
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถไปกับพี่สาวเนื่องจากไปเจอไปหยุดอยู่ที่ไฟแดง
0: รถอะไรจ๊ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: หนูขี่เอง
2: ค่ะ
0: พี่สาวซ้อนสวมหมวกไหม
2: สวมค่ะ
0: มาจอดที่แยกไฟแดงครับ
2: ค่ะแล้วก็สัญญาณไฟเขียวขึ้นหนูกำลังออกตัวไปเนื่องจากรถอีกฝ่ายนึงเขาขับมาชนหนูกลางลำ
0: คือเป็นสี่แยกเหรอ
2: ค่ะ
0: แปลว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องฝ่าไฟแดงอีกฝั่งนึงมาถูกไหมชนกลางลำเลยนะฮะโหเป็นไงบ้างตอนนั้น
2: คือเหมือนแขนจะหลุด
0: หลุดเลยเหรอแล้วได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์อะไรไหม
2: ไปเอ็กซเรย์ค่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นไงบ้าง
2: หมอเขาบอกกระดูกหลุด
0: กระดูกหลุดหรือบริเวณไหนฮะ
2: ไหล่ค
0: ่
2: ะ
0: ไหลหลุดเลยแล้วพี่สาวที่ซ้อนท้ายอะฮะ
2: พี่สาวที่ซ้อนท้ายไม่เป็นไรค่ะ
0: โอ้ยังโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วคู่กรณีเป็นไงบ้าง
2: คู่กรณีเขายอมทุกอย่างเนื่องจากคนแถวนั้นเขาเรียกตำรวจมาพูดคุยกัน
0: มาที่เกิดเหตุเลย
2: ค่ะ
0: คู่กรณีเจ็บแค่ไหนตอนนั้น
2: ไม่มีรอยเจ็บนะ
0: คะอ๋ออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าเรานะครับแล้วก็เรียกตำรวจมาไกลเกลี่ยตอนนั้นเลย
2: ค่ะ
0: แบบนี้ก็ต้องไปโรงพักด้วยกัน
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อ
2: แล้วเขายอมทุกอย่างคือเพราะเขารู้จักฝ่ายตำรวจหนูก็รู้จัก
0: อ๋อครับ
2: เขาบอกจะยอมรับทุกอย่าง
0: ก็น่าจะคุยกันง่ายม
2: ี
0: ประกันไหมครับทั้งสองฝ่าย
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทั้งคู
2: ่
0: แต่ว่าคู่กรณียืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะ
2: 3,000 กว่าบาท
0: 3,000 กว่าบาทนี่คือค่าหมอ
2: ค่าหมอซ่อมรถด้วยค่ะ
0: รวมทั้งหมดเราไม่ได้เรียกค่าทำขวัญอะไรเพิ่ม
2: ไม่ค่ะ
0: เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย3,000 กว่าบาทเขาก็บอกว่าจะจ่ายหลังจากนั้นแหละครับ
2: หลังจากนั้นเขายอมหมดแต่เขาไปเถียงกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาไม่ได้คนผิดเขาว่าฝ่ายหนูเป็นคนผิดแต่จริงๆอ่ะฝ่ายเขาผิดเพราะคนแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าคุกผู้หญิงคนนั้นอ่ะผ่าไฟแดง
0: แล้วมันมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วกล้องวงจรปิดว่าไงบ้าง
2: เขาฝ่ายหนูอ่ะถูก
0: ก็คือเขาฝ่าไฟแดงจริงจากกล้องวงจรปิดก็ระบุเลยว่าฝ่าไฟแดงมาจริงๆแต่ไงก็แล้วแต่ไอ้คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าแม้กระทั่งมีหลักฐานก็ยังบอกว่าไม่ฝ่าซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงเนี่ยแต่เขากลับยอมรับความผิดโดยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 3,000 กว่าบาทให้ทั้งที่ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดแต่จะยอมจ่ายให้โหนี่มีความแดงอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาจ่ายให้เราทันทีเลยมั้ยมุก
2: ไม่ค่ะเนื่องจากหนูไปถึงโรงพยาบาลเขาไปกับพี่สาวเรื่องไปดูแค่อาการแต่ผลตรวจออกมายังไม่ออกมาเขาก็กลับ
0: คือเหมือนมาดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นติดต่อมาอีกปะ
2: ก็เขาก็ติดต่อโทรมาถามอาการแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วว่าค่าเสียหายจะทำไงเขาไม่พูด
0: คือเนียน
2: ค่ะ
0: เนียนไปเลยไม่พูดถึงเรื่องตังค์เลย
2: ค่ะแค่พูดถามอาการเฉย
0: แล้วเราได้เป็นฝ่ายทวงถามไปเองบ้างไหมว่าพี
2: ่
0: เมื่อไหร่จะจ่าย
2: ถามไปค่ะเขาบอกเขากำลังทำธุระคือเขาไม่ว่างเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: คือก็บอกปัดไป
2: ค่ะ
0: ปัดไปเรื่อยๆตอนนี้จ่ายมาบ้างยัง
2: ยังค่ะ
0: 3,000 กว่าบาทนี่ไม่ได้จ่ายสักบาทเลย
2: ค่ะ
0: จนถึงตอนนี้นานแค่ไหนแล
2: ้
0: ว
2: 5 เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: ได้แจ้งความไว้แล้วนี่วันนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วได้ตามเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
2: ก็ไปถามอยู่ทุกครั้งค่ะแต
0: ่
2: เขาบอกไม่เห็นมีมาแจ้งคือเหมือนเขาจะปัดใบเบี่ยง
0: เหมือนตามคู่กรณีไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าของคดีทั้งที่
3: จ้งความไว้แล้วหลักฐานก็มีแล้วด้วยนี่น่ากุ้มใจแทนนะฮะทำทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องมุกอยากถามพี่ทนายอยากถามว่าอะไร
2: หนูทำไปทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะมารับผิดชอบหนูหรือเปล่าคะ
3: เรามีชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเขาหมดไหม
2: ไม่ค่ะคือเขาไม่ให้อะไรไว้เลยคือเขาให้แค่เบอร์โทร
3: ชื่อเขาก็ไม่รู้เหรอ
2: ไม่รู้ค่ะ
3: ไม่ได้ถามไว้เนี่ย
2: คือเขาไม่บอกคือเขาเงียบคือถาม
3: แล้วเขาไม่ตอบ
2: ค่ะ
3: คนนี้นี่หัวหมอพอสมควรนะฮะเอกสารแบบประชาชนอะไรก็ไม่ได้ให้ไว้เลย
2: ไม่ค่ะ
3: รู้แค่เบอร
2: ์ค่ะ
3: แล้วเบอร์ทุกวันนี้ยังติดต่อได้ปะ
2: ก็ไม่ค่ะ
3: ไม่รับหรือว่าปิดเบอร์
2: เขาไม่รับค
3: ่
2: ะ
3: ไม่รับสายอีกเลยนับตั้งแต่ตอนที่ทวงถามเรื่องเงินไปนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องมุกที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: มุกขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวแล้วมาจอดที่ไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวก็มีรถมอเตอร์ไซค์จากอีกฝั่งฝ่าไฟแดงมาชนที่ด้านข้างทำให้รถของมุกเสียหายและมุกได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดณจุดเกิดเหตุแต่ตอนแจ้งความที่สถานีตำรวจคู่กรณีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ผ่าไฟแดงแม้จะมีภาพจากกล้องที่สี่แยกยืนยันและเมื่อโทรไปทวงค่าเสียหายก็ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายจำนวน 3,000 บาทซึ่งมุกสงสัยว่าจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้คู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหายได้บ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและทรายนะคะก็จะมาเป็นประจำเลยค่ะกับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัตเรื่องราวของน้องมุกแหมคู่กรณีนี่เนียนจริงๆนะคะ
6: ครับ
5: เหมือนจะชดใช้เลยเหมือนจะยอมรับ
6: ครับ
5: แต่สุดท้ายก็มีไปดูอาการมีอะไรที่โรงพยาบาลนะแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายรถไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
6: ครับ
5: ตรงนี้ควรทำยังไงคะพี่วิรัต
6: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ตำรวจเนี่ยชี้ชัดๆเลยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับยิ่งถ้ามีกล้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะสรุปสำนวนได้แล้ว
5: มีกล้องด้วย
6: นะครับถ้ามีกล้องนี่ชัดเจนคือสรุปสำนวนได้เมื่อตำรวจเห็นว่ามีข้อเท็จจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาทางผู้ขับขี่ได้นะครับเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตรงส่วนเราไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยนะครับเราต้องรีบฟ้องร้องนะรีบฟ้องร้อง
5: ภายใน
6: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกทำละเมิดก็คือนับตั้งแต่วันไหนครับก็วันที่ชนนั่นแหละ
5: วันที่เกิดเหตุเลย
6: ใช่นะครับต้องฟ้องภายใน1ปีถ้าไม่ฟ้องเป็นไงครับก็หมดอายุความนะครับ
5: แต่น้องมุกบอกว่าไม่ทราบชื่อเลยเขาให้มาแต่เบอร์โท
6: ร
5: แล้วสุดท้ายเบอร์โทรก็ถูกปิดไปตามตัวไม่ได้แล้วตรงนี้น้องมุกจะไปสามารถติดตามได้ยังไงล่ะคะ
6: ก็น่าจะทำอย่างนี้ได้ครับคือถ้ามีกล้องวงจรปิดหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของป้ายกท.รถนะครับสามารถที่จะไปสืบค้นจากตรงนั้นได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของและในขณะนั้นเนี่ยใครขับอยู่ได้นะครับ
5: อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงในการติดตามตัวให
6: ้
5: ได้ใช่ไหมคะอันนี้คุณตำรวจจะทำหน้าที่ติดตามให้น้องมุกหรือว่าน้องมุกต้องลงไปติดตามเอง
6: ในทางปฏิบัติต้องเป็นตำรวจให้ครับแต่ว่าถ้าเราเพื่อความอำนวยความสะดวกกับตัวเองเนี่ยก็ติดตามได้เองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ
5: ค่ะถ้าเราตามเจอแล้วนี่ไปทวงเขาตรงนั้นได้เลยไหมผิดไหมหรือว่าต้องมาคุยกันที่สถานีตำรวจ
6: คือโดยหลักเราก็ต้องให้มาคุยที่สถานีแหละนะครับถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราจะไปทำร้ายร่างกายกันไม่ได้นะครับเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลถ้าเราไปเอาของเขาอะไรเงี้ยเอาเองก็ไม่ได้นะครับใช้สิทธิ์เกินเขาเรียกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
5: แต่ก็คือถ้าเราเจอแล้วเราสามารถชี้เป้าให้คุณตำรวจไปดำเนินการเพื่อมาไกล่เกลี่ยกันตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
6: ก็ได้ครับ
5: ค่ะมีกรณีอุบัติเหตุอะไรไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาทำคดีมาที่เกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับไฟเขียวไฟแดงแบบนี้ค่ะที่มันดูไม่ขาดอย่างของน้องมุกยังมีหลักฐานเนาะแต่ถ้ามันไม่ขาดจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงคะว่าใครผิดใครถูก
6: ส่วนใหญ่เราก็อาศัยกล้องนี่แหละครับแต่ว่าบางทีในท้องถนนเนี่ยบางทีก็ไม่มีกล้องบางทีก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้ารอบๆนั่นนะครับมันเป็นพยานแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มาเป็นพยานแล้วหรอก
5: ค่ะ
6: นะครับก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องซื้อกล้องติดที่รถนะครับแบบรถน้องสายเนี่ยก็มีติดกล้อง
5: ใช่แล้วก็เคยประสบเหตุด้วยนะ
6: นะครับตัวนั้นก็เป็นมันก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แบบในเวลาที่ฉุกเฉินนะผมว่ามันก็รู้ได้เหมือนมีอะไรนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอ่ะที่ว่าถอยหลังมาชนอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่า เอ้ยเป็นการถอยหลังมาชนนะไม่ใช่เราชนเข้าไป
5: เห็นเรื่องถอยหลังมาชนขอพูดถึงนิดนึงคือมีกรณีนี้บ่อย
6: ครับ
5: เป็นเพราะอะไรคะการที่รถไปชนรถคันหน้าคือยังไงก็ผิดเหรอคะพี่วัฒน
6: ์ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าเวลา

0: ที่น้องสายเนี่ยจะขับรถนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ทิ้งห่างจากระยะข้างหน้าเนี่ยคือต้องระยะที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าเราจะต้องทิ้งห่างพอสมควรเลยเพราะถ้าน้องจี้มากๆเนี่ยถ้าข้างหน้าหยุดรถกระทันหันเนี่ยแล้วก็ชน
1: คือยังไงคันหลังก็ผิดถูกไหม
0: ใช่เพราะมีคดีหนึ่งคือรถชนกันทั้งหมด10กว่าคัน
1: เนี่ยนั่นน่ะสิใส่เคยสงสัยนะเยอะขนาดนั้นทำยังไง
0: คันหลังรับผิดชอบเกือบทั้งหมดเลยครับ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่เพราะเป็นคนชนไงพอชนเสร็จแล้วเนี่ยคันอื่นๆก็แบบชนกันต่อไปข้างหน้าโอ้โหเป็นเรื่องเลย
1: ตายตายอย่างนี้เป็น10คันเราเป็นคันที่10ที่ต้องรับผิดชอบอีก9คันเลยนะ
0: ยกเว้นเสียแต่ว่าคันที่อยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรเงี้ยอันนี้จะอีกเรื่องนึง
1: อันนั้นเลยก็คือต้องติดกล้องถึงจะทราบได้เพราะเขาก็สามารถจะ
0: ถ้ามีกล้องมันชัดเจนนะครับ
1: ถ้าไม่มีกล้องเขาก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วเราคือเบรกไม่อยู่จริงๆอ่ะแต่ว่าเขาชนกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะต้องรับผิดชอบแบบกรณีที่ชนกันเป็น10คันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
0: ก็เราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบที่เรากันเป็นคนกระทำแหละนะครับถ้าชนกันคันสองคันเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
1: ก็คือเหมือนกรณีที่เราเบรกไม่อยู่ไปชนคันก่อนหน้านั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็คือคล้ายกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตัวไซเองเนี่ยไซเจอมาแล้วอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยรุนแรงด้วยแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนมึนต้องยอมรับเลยว่าคนที่โดนเหตุแบบน
0: ี้ครับ
1: ไม่ได้ดื่มค่ะดื่มน้ำเปล่าเลยแต่มึนงงคือด้วยแอร์แบ็กด้วยแรงกระแทกแล้วเราไม่เคยเจอตกใจด้วยตรงนั้นมีคุณตำรวจมาถามแล้วนะแจ้งความไหมแจ้งความไหมด้วยเราที่เหมือนจะใจดีอ่ะก็เลยแบบ
0: โ
1: ลกสวยคนชนก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรไม่แจ้งค่ะนั่งเฉยๆสุดท้ายค่ะเหมือนในตอนหลังมันมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมบางอย่างกับประกันด้วยตรงนี้ใส่สามารถเรียกร้องได้ไหมคะถ้าใส่ไม่แจ้งความแล้วเรียกร้องค่าสินไหมตรงนี้
0: ประกันเขาจะจ่ายเรายังไงครับเขาก็มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก
1: ็
0: มันจะต้องชี้ถูกชี้ผิดว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าตัวประกันเนี่ยที่เขาจะเข้ามารับเขาเรียกอะไรรับชำระหนี้สมมติว่าน้องทำประกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเกิดรถไปชนหรือว่าถูกชนเนี่ยประกันเขาต้องมาเยียวยาเราถูกไหมครับมาซ่อมให้เรามาอาจจะทำมันเสียทั้งคันก็ต้องเปลี่ยนให้คันใหม่ให้เรา นะครับถ้าน้องไม่มีทำอะไรเลยไม่มีคู่กรณีอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ทำอะไรให้น้อง นะครับเพราะว่าเมื่อเขาเยียวยาให้กับน้องไปแล้วเนี่ย เขาก็ต้องไปเขาเรียกไปเคลมกับคู่กรณี แต่ที่ต้องน้องไปคู่เคลมกับคู่กรณีเองนะครับ อันนี้คือมาเคลมแทนให้แต่ว่าเขาคีย์ให้น้องก็ถูกตัดออกไปเลย
1: ก็คือหน้าที่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเราควรจะไปแจ้งความใช่ไหม
0: ก็คือต้องแจ้งดำเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งประกันนะครับเพื่อที่ใช้ประกันเนี่ยเขาได้สรุปเรื่องนี้แล้วก็สรุปความเสียหายให้กับเราแล้วก็ติดต่อทางประกันทางผู้ที่เขาจะเป็นคู่กรณีต่อไปนะครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของทรายอ่ะทรายแจ้งประกันอย่างเดียวเลยก
0: ็
1: เลยไม่ได้แจ้งคู่กรณีแต่ว่ามันมีเรื่องของการรักษาพยาบาลคู่กรณีเนี่ยเขาก็ให้ลูกสาวเขาพาเสร็จไปรักษาพยาบาลแต่ทรายน่ะอยากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนน่ะแต่เหมือนเขาจ่ายเงินให้เราก่อนไงก็เลยพาเราไปโรงพยาบาลรัฐไปปุ๊บตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชนแล้วสามารถเบิกอะไรเกี่ยวกับเงินประกันได้ไหมคะ
0: เคยมีคำตัดสินของศาลนะครับบางทีคนยากจนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะครับการที่เราถูกรถชนเล่นต่างเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลที่มีระดับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต่ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะที่ว่าเราจะไปฟ้องเรียกร้องคืนในภายหลัง
1: แต่เราสองคนต่างก็กลัวเรื่องของค่าใช้จ่ายไงคะตอนนั้นก็เลยไม่กล้าทั้งคู่
0: คือเราสามารถรักษาในที่ที่ดีได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าถ้าลงเป็นโรงพยาบาลของรัฐอาจจะบริการช้าหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ต้องเสียกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับ
1: ค่ะและในกรณีนี้ที่เป็นรถยนต์นะของไซก็มีประกันภาคสมัครใจด้วยแล้วก็พ.ร.บ.ด้วยในส่วนของเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่ะใครจะเป็นคนจ่ายให้ไซคะระหว่างพ.ร.บ.กับประกันภาคสมัครใจ
0: โดยปกติแล้วตัวภาคสมัครใจเขาจะเป็นคนเคลียร์ให้นะครับไม่ค่ารักษาพยาบาลแล้วก็น้องสายต้องนอนอยู่กี่วันคือไม่ไปทำงานกี่วันแล้วถ้าน้องสายวันนึงได้วันละเป็นหมื่นก็ได้วันละเป็นหมื่นอย่างนี้ครับเมื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวงเงินของเขาถ้าเขาเคลียร์น้องจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปเคลมกับทางคู่กรณี
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่วิรัตพอจะมีอะไรแนะนำน้องมุกสักนิดนึงได้ไหมคะในกรณีของน้องมุกนะคะที่เกิดขึ้น
0: ก็คือน้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเรา คือเราต้องเราไม่ไปชนเขาเองบางทีก็อาจจะถูกคนอื่นชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องสามารถที่เราจะไปติดตามแล้วก็ใช้เขาเรียกอำนวยความสะดวกให้ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
1: เรื่องราวของอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของยานพาหนะค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้จะเป็นยังไงคุยกับน้องทักสวัสดีน้องทักครับ
3: สวัสดีครับ
2: เล่าเหตุการณ์มาได้เลย
4: ก็จากกรณีของผมนะครับส่วนตัวเลยก็มีผมไปซื้อรถมาจากร้านซ่อมรถเนี่ย
2: เป็นรถอะไรฮะ
4: ก็รถเครื่องรถมอไซค์ครับ
2: รถมอไซค์มือสองซื้อมาในราคา
4: ก็ 5,000
2: ถูกจัง
4: 5,000 ถ้วน
2: นี่รถถูกกฎหมายมีทะเบียนมีป้ายไม่ได้จดประกอบเอาใช่ไหม
4: ไม่ครับรถถูกกฎหมายครับ
2: รถถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ไปชำแหละชิ้นส่วนแล้วมาขายต่อเรานะ
4: ครับผมก็ okay. ครบทุกชิ้น
2: ครบครบเดิมๆว่างั้นรถเดิมๆ 5,000 บาท
4: ครับผม
2: แล้วยังไง
4: ก็หลังจากผมก็เอามาขับอยู่บ้านใช่ไหมก็เพื่อนไม่มีรถขับก็มาถามซื้อผมผมก็ก็มีรถขับแล้วผมก็เลยจะขายคันน
2: ี้แปลว่าคุณมีหลายคัน
4: ครับผม
2: คุณมีรถอยู่แล้วแล้วซื้อเพิ่มเฉยอ๋อก็เลยขายต่อเพิ่มไปคันนึง
4: ก็ขายไปก็รุ่นนั้นผมก็ขายไปจำนวน 4,000
2: อ๋อก็ใช้แล้วเนาะก็ขาดทุนหน่อยนึงถือว่าเป็นค่าใช้
4: ครับ
2: ครับ
4: ก็เพื่อนผมก็แล้วก็เอามาให้เอาเงินมาให้ก่อนว่าว่าจะซื้อรถนะว่าไงแบบนี้ก็เลยมาให้ผมก่อนว่า300
2: เหมือนมัดจำเงี้ยเหรอเป็นข้อตกลงว่าเฮ้ยเอาแน่นะ
4: ใช่
2: แต่ยังไม่ได้รถ
4: ครับผม
2: หลังจากนั้นแหละคร
4: ับ ก็จากนั้นวันที่เขาคุยกับผมอีกรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมาซื้อนะรถคันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยมาซื้อรถผมอ่ะตอนเย็นวันนั้นผมไม่อยู่
2: มาซื้อใครอ่ะ
4: ก็มาซื้อกับพ่อเจอพ่อเจอแม่ผม
2: อ๋อแสดงว่าพ่อแม่ของทักก็ต้องรู้จักกับเพื่อนคนนี้ด้วย
4: ครับผมก็รู้จักก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทแต่ก็มาซื้อผมอ่ะก็เข้ามาถามพ่อว่าผมอยู่ไหมพ่อผมบอกไม่อยู่นี่เขาก็เลยมาบอกว่าก็คุยทักไว้แล้วว่าจะมาซื้อรถมาเอารถก็เลยแบบมัดจำไว้พันหนึ่งแล้วก็บอกกับพ่อว่าบอกทักไว้ว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเอาเงินมาให้ที่เหลือส่วนที่เหลือนะ
2: ส่วนต่างอีกประมาณ 3,700 จะมาให้อาทิตย์หน้านะครับอีก 2,700 สิเพราะว่าจะซื้อในราคา 4,000 ใช่ไหมให้มาแล้ว 1,300 นะครับแล้วไงต่อครับ
4: ก็จากนั้นเขาบอกพ่อไว้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะมาให้ใช่ไหมพอหลังจากนั้นอาทิตย์นั้นไปก็เขาก็เงียบอ่ะผมก็เลยแบบเอ้าสงสัยก็พ่อก็ถามเหมือนกันว่าเพื่อนอ่ะที่บอกว่าซื้อรถไปว
2: ่าอันนี
4: ้ว่าจะเอาตังค์มาให้แล้วทำไมยังไม่มา ผมก็สงสัยทำเป็นอะไรทำไมไม่เอามาให้ทีนี้พอวันนึงผมก็ทักเฟซไปว่าตังค์ที่ค่ารถอ่ะตอนไหนแบบจะมาให้เพราะว่ามันเรืออาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่ารถผมอ่ะเที่ยวไปเขาบอกว่าพังบังเก็บเงินซ่อมอยู
2: ่พังจริงป่ะก็ไม่รู้นะ
4: ครับผมแล้วนี้ผมก็บอกไปว่ารถก็ซื้อก็ซื้อไปแล้วนี่ก็ยังไงอ่ะ
2: คือไม่เกี่ยวจะพังแกก็ต้องไปซ่อม
4: ก็ใช่
2: เพราะว่าซื้อเราไปแล้ว
4: ครับผมแต่แบบยังไงอ่ะตังเขาแบบอ้างไปเรื่อย
2: ๆทำไมถึงแค่ทักเฟซไม่โทรหาหรือไปหาเลยทั้งที่เป็นบอกเพื่อนสนิท
4: ก็แบบเบอร์เขาก็แบบเปลี่ยนเบอร์ใหม
2: ่อ๋อเหรอ
4: เลยแบบไม่รู้เลย
2: ติดต่อก็ไม่ได้
4: ติดต่อไม่ได้
2: รู้จักบ้านไ
4: หมรู้จักครับผม
2: พ่อแม่ก็รู้จักนะได้ไปหาบ้างไหม
4: ก็ไปหาอยู่เรื่อยครับที่แบบพอมาเจอเรื่องนี้เขาแบบทำตัวหนีทำตัวแบบไม่อยากให้เจอหน้า
2: หลบหน้าเลย
4: หลบหน้าเลยทีนี้ผมก็จี้เขาแบบอยากได้ตังค์คืนอยากได้นี้ด้วยเพราะว่าขายรถไปแล้ว
2: ครับ
4: แล้วทีนี้เขาแบบก็พูดมาแบบเสียงแบบไม่พอใจแบบยังไงอ่ะว่าคล้ายๆแบบเขาแบบเอารถผมไปแล้วนี่เขาไปทำพังแล้วก็ต้องแบบหาเงินเก็บซ่อมรถผมอีกแบบเขาน่าจะโกรธทางโกรธทางเรื่องนั้น
2: สรุปว่าก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วมาหงุดหงิดใส่ด้วยว่าก็รถพังเนี่ยต้องหาเงินซ่อมจะเอาที่ไหนมาให
4: ้
2: ส่วนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไปแล้วจะไปพังที่แกก็ต้องซ่อมก็ถูกแล้วนี
4: ่
2: แต่เงินฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้นานแค่ไหนแล้วครับทักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้
4: ก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าครับยังไม่ได้เงินส่วนที่เหลือเลย
2: 2,700 เนี่ยยังไม่ได้ได้มาแค่ 1,300 เท่านั้น
4: ครับ
2: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะถามพี่ทนายวิรัตคืออะไร
4: จากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะรู้ว่ากรณีเนี้ยผิดมากไหม

0: มายถึงเขาใช่ไหม
1: ครับผม
0: ผิดมากไหมแล้วคุณจะเอาเงินคืนยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับ
0: รถเป็นชื่อใคร
1: รถเป็นชื่อของร้านที่ผมไปซื้อมานะ
0: แล้วตอนที่คุณซื้อเนี่ยเขามีการโอนเป็นชื่อคุณไหม
1: ก็ไม่ได้ว่าโอนครับก็แบบซื้อมาผมก็ซื้อมาเขาก็ให้พวกไปพวกเลี่ยมมันมาด้วย
0: โอนลอยอ่ะให้คุณไปทำเรื่องที่ขนส่งเองแล้วคุณไปทำยัง
1: ก็ยังไม่ได้ไปทำเหมือนกันครับ
0: แปลว่าตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เป็นชื่อทัก
1: ครับผม
0: แล้วไอ้ใบนั้นอยู่ไหน
1: อยู่ใต้เบาะรถเหมือนเลย
0: คือตอนพ่อขายรถให้เพื่อนไปไอ้พวกนั้นก็ไปด้วยหมด
1: ครับผม
0: แปลว่า
1: เพราะว่าพร้อมขายผมพร้อมขายไปแล้วอ่ะ
0: แปลว่าเพื่อนคนนี้จะเอาไอ้เล่มนี้ไปโอนเป็นชื่อเขาเลยก็ได้ซึ่งอาจจะทำไปแล้วด้วยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สัญญาไม่มีในตอนซื้อขายกันเพราะว่าเป็นการตกลงปากเปล่าในแบบเพื่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: สรุปว่าไอ้เงิน 2,700 เนี่ยจะเอาคืนได้ยังไงและเขาที่โกงเราเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องทักอยากรู้วันนี
1: ้ครับผม
0: สองเรื่องนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องทักมากที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ทักซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2มาจากร้านซ่อมรถในราคา 5,000 บาทโดยทำเอกสารโอนรอยมาให้ทักนำมาขับแถวบ้านได้สักพักเพื่อนของทักก็มาขอซื้อต่อเพราะเห็นว่าทักมีรถหลายคันทักเห็นว่าเพื่อนไม่มีรถขี่จึงยอมขายต่อในราคา 4,000 บาทโดยให้เพื่อนวางมัดจำไว้300บาทเพื่อนของทักมาเอารถตอนที่ทักไม่อยู่บ้านโดยจ่ายเงินกับพ่อของทักไว้ 1,000 บาทโดยบอกว่าอีก1อาทิตย์จะนำเงินส่วนที่เหลือมาให้ซึ่งเอกสารการโอนลอยก็อยู่ที่ใต้เบาะของรถแต่พอถึงวันกับเงียบหายทักจึงพิมพ์ไปถามทางแชทของ Facebook ถึงเงินส่วนที่เหลือแต่กลับถูกบอกว่ารถที่เอามาพังจึงจะไม่ขอจ่ายทักจึงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเพราะตอนที่เอารถไปก็ไม่พังเพื่อนของทักก็พยายามหลบหน้ามาเรื่อยๆทักจึงอยากรู้ว่าจะสามารถแจ้งความได้หรือไม่โดยคนที่เอารถไปจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินส่วนต่างอีก 2,700 บาทคืน
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแล้วส่วนใหญ่เห็นเป็นความไงว่าเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละน้องทักเห็นเป็นเพื่อนไงคะก็เลยยอมคุณพ่อยอมให้เราลดไปก่อนจ่ายเงินก็ยังไม่ครบเลยตรงนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องรถเรื่องการจ่ายเงินนะคะมันมีเรื่องอันนึงค่ะคือสัญญาการโอนลอยอันนี้ที่ติดไปในรถที่น้องทักขายด้วยนะคะการโอนลอยนี่คืออะไรคะพี่รัต
5: ก็คือการโอนลอยก็คือว่าเป็นการที่ทำเอกสารกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพียงแค่เซ็นชื่อไว้ก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเวลาที่น้องทรายเนี่ยไปขายรถเข้าท่อเต็นท์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันยังไม่อะไรอ่ะยังติดไฟแนนซ์อยู
4: ่
5: นะครับยังไม่ไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยให้เซ็นใบโอนลอยเอาไว้โอนลอยนะครับก็เซ็นเอาไว
4: ้เอกสารตัวนี้ใครเป็นคนออกคะเต็นท์รถหรือว่าตัวเราเอง
5: จริงๆก็คือเป็นเอกสารการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของกรมการขนส่งอยู่แล้วชุดเอกสารเนี่ยมันก็เป็นใบโอนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเอาไว้แล้วไงฮะซึ่งไปทำในภายหลังเนี่ยทำได้หมด
4: เหมือนเป็นการเซ็นมอบอำนาจมอบฉันทะอะไร
5: ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงสุดท้ายแล้วเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
4: อย่าง
5: น
4: ั้นก็แย่แล้วสิเพราะว่าเอกสารพวกนี้ติดไปกับรถที่น้องทักขายให้เพื่อนหมดเลย
5: ใช่คร
4: ับแล้วตรงนี้เพื่อนเขาจะสามารถนำใบโอนลอยเป็นชื่อตัวเองเลยได้ไหมคะ
5: ถ้าไม่ติดไฟนั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นชื่อของน้องเขาเองเนี่ยตอนนี้ก็สามารถโอนได้เลยนะครับ
4: ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้กรรมสิทธิ์ในรถก็คงเสร็จเพื่อนไปแล้ว
5: ไป
4: ถึงขั้นนั้นแล้วแล้วน้องทักจะทำยังไงได้คะในกรณีนี้ที่เงินยังค้างจ่ายอยู่เลยได้มาแค่พันเดียวเอง
5: ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องเอานะครับแต่จำนวนเงินมันน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มละค่าทนายก็เหนื่อยละนะครับ
4: ค่ะแล้วการซื้อขายแบบไม่มีสัญญาแบบนี้ค่ะ
5: ครับ
4: นอกจากการมีสัญญาโอนลอยแล้วเนี่ยควรจะมีสัญญาอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะน้องดูแล้วไม่มีสัญญาอะไรเลยนอกจากใบโอนลอยที่ติดกัน
5: ควรจริงๆควรทำสัญญาซื้อขายกันนะครับที่สุดเลยมีการทำหลักฐานไว้ว่าจะโอนกันเมื่อไหร่จะจ่ายเงินครบเมื่อไหร่ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่า

0: ถ้ามีการตกลงกันโดยปากเปล่าเนี่ยก็ยอมรับมันยากเย็นมากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีนี้เพื่อนน้องทักยังไม่ได้โอนเอกสารออลอยสมมติว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดรถดูไม่เห็นเอกสารแล้วนํารถน้องทักเนี่ยไปกระทําความผิดอย่างเช่นไปขนยาเสพติดหรือว่าไปชนคนได้รับอุบัติเหตุถึงชีวิตตรงนี้ใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้
0: คือกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าจะต้อง1ก็คือคนผู้ขับขี่2เจ้าของ
1: ค่ะ
0: นะครับกรณีที่เป็นถ้าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ขับขี่ก็จบไปไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นคนขับขี่กับคนจะเป็นเจ้าของคนละคนกันเนี่ยเขาต้องเอาคนขับขี่นะแต่ว่าปกติพอคนขับขี่เนี่ยเช่นกระทําความผิดเช่นเอารถไปขนยาบ้าย
1: าเสพติดยาบ้า
0: ตรงนี้เนี่ยเขาก็ทิ้งรถละคราวนี้จะไปตามใครล่ะก็ต้องตามกับเจ้าของนะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติพอจะมีอะไรแนะนำน้องทักได้ไหมคะในกรณีนี้ว่าควรจะไปตามเอารถคืนแล้วมีขั้นตอนยังไงหรือว่าควรจะทำใจปล่อยไปดีกว่า
0: คืออย่างนี้ควรจะตามรถคืนนะครับแจ้งความดำเนินคดีเลยว่ามีแต่คืออาจจะดำเนินคดีนั้นเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับก็เป็นการตามทรัพย์คืนเนื่องจากว่าเขาไม่ชำระหนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะบนท้องถนนแล้วก็เรื่องการซื้อขายยานพาหนะนะคะแสงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามพี่วิรัตนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดตามได้นะคะตามเพจด้านหน้านี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกคนนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เวลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศ

ครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่สองที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอกว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ลูกออกไปดี
1: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
0: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้าน
0: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกร

0: จะกู้หนี้ยืมสินจากธกส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
1: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
2: ครับแล้วมาจากที่ไหนคร
1: ับ อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
3: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
1: ครับหลายคน
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนละกันแล้วเพื่อจะจัดการเรื่องนี้นะ
2: ครับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธิ
1: ์
2: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
1: ครับ
2: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
1: ครับ
2: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: ตอนนั้นไอ้ดาดาขี่รถเก๋งแบบ
1: เหมือนเดินมาอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: dia coba ada.
1: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
2: ได้กี่ตัวคะ
3: โอ้10ตัวได
4: ้กินแล้วตาหวาน
5: ทำไมคนนี้ใจดีจัง
6: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
1: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
7: โอ้สวัสดีมาแล้วก็เสียใจเย็นนะครับพี่ๆนั้นทางการ
1: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
7: วันนี้ไม่ยอมทาปากนะปากมันติดนะเนี่ยปากติดก็แกทาปากแกเอ้ตรงป้าตรงป้าเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถึงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
8: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจอนสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
7: ้ไปดูตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
1: พี่นะ

0: ใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
1: ่เหนือใต้นี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของตั้งแต่เดือนนี่ก็จากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี้ยครับในคลองพระโหนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของคลองกองแค่เนี้ยครับ
2: ตั้งแต่นี้ร้อยปีได้แล้วมั้งผมเกิดมามันก็มีแล้ว
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
3: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลหลังคาสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
1: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่นะ
4: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
1: ไปส่งป้าซิวันป้าซิวป้าอ้อยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อนเจ๊ตอวันดีเจ๊ตอใจเย็นเจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับขอบคุณมากพี่ติว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
1: อายุเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้อายุ
5: สร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
6: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
7: ทุกวันแต่เขามา7โมงกว่า
6: แล้วคิดราคายังไง
1: ก็ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
6: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
1: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30-50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
1: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไหมเหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้าเรือความรู้จักหัวน้าเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
8: คือเขามาซื้อประจำมานานแล้วเหรอคะ
9: คนเก่าเนาะ
1: คนเก่า
9: เน
1: ี่ยค่ะพี่สมัยรุ่น
9: นี้ก็แต่เด็ก
1: เดี๋ยวครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนาประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมายางครับผมไปรับคนแก่มาช่วยหิ้วช่วยอะไรแกแล้วก็โค้ดแล้วไหวแล้ววางๆมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอแล้วโค้ดแล้วโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีเอามือเอามือ
10: แกแล้วต้องทำมาหากิน
1: อย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
1: ๆมาเก้าเลยลืมสองซ้ำเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเอาเหอะไม่กลัวนะเลยจับดีๆนะน้านั่ง น้าน่ะน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3ยาก
9: ็ยังไม่
1: น้าดิเดี๋ยวจูงเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดใส่มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆนะบ่เนี่ยนมันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
11: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
1: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสูตรที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
11: ความสุขนะอยู่ตรงไหนทุกวันน
1: ี้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระขนงเลยละครับ
11: ลุงตา
1: ครับครับ
11: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
1: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
1: สวัสดีครับ
11: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
1: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
11: ใครใช้ได้บ้างคะแ
1: ทนทั้งชุมชนนะครับ
11: เสียค่าข้ามไหมคะ
1: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองคว้านี่โล่งไปหมดนะฮะแล้วคลองนี้สมัยก่อนเนี่ยใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
0: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
1: ๆตัวใหญ่เนื้อแน่นดี
12: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
11: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
13: ต้องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
12: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
0: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
1: ้จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงนะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
14: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
15: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
16: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะเราก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่อง

0: เห็นไหมครับ
1: สวัสดีครับลุงลี
2: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
3: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
2: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างกินได
4: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุด
2: หล่นบ้างอะไรบ้างหลายเก็บที
5: ขายไหม
2: ก็ไม่ค่อยได้ขายเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
3: อร่อยมาก
6: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันเป็นที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
0: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
6: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนซอย21/1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
3: โหนี้เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
7: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
3: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
7: เขตบ้านนอกไง
8: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
3: ค่ะ
8: เป็นต้นมะพร้าว
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
3: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
7: 2กานประมาณ2กานเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
3: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
7: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
2: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับ
7: อันนี้เป็นผักแว่นไง
2: ขายไหมครับ
7: โอ้โหที่นี่เขามีได้ครับให้มีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สัก100โลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
9: สว
7: ั
9: สดีจ้า
10: สวัสดีจ้า
3: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
7: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
0: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุกนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
11: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
12: นี่ใจดีจัง
7: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
11: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
7: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
6: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับ16:00
0: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
13: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
11: ใ
13: ช่ไหมเหมือ
11: น
13: อ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
11: เรือแปะเรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือสิบสอง
14: ข้าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
13: ไปอะคะมาทำกิจกรรม

0: เรือรับจ้างเนี่ย
1: มีมานานนะครับต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาก็มาพายเรือกัน
0: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
2: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
0: ไปที่ไหนคะ
2: มาหน้าวัดยาง
0: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
2: ก็บางคนเขาก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
0: เข้าคลองเหรอคะ
2: เข้าคลอง20
3: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
2: อยู่บ้านแล้วก็อยู่เฉยๆเนา
0: ะ
2: ติดฟ้าแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยบาทเราก็ดีใจแล้ว
3: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
4: ปลากับเขาเหรอครับ
1: จะมีไว้สองสามใบไว้กินแกกันกินพี่ๆน้องสองสามวันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของก็โตก็เป็นอาชีพนะอาชีพก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยกิโลนะ
5: ทางก็ไปไหนเนี่ย
4: ซ่อมรอบ
5: เอาซ่อมรอบเอาตรงไหนมาคล้องอ่ะ
4: นี่ตรงนี
5: ้อ๋อครับ
3: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชนเจ็ดขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยลอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้ลอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
5: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
6: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
5: ก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
6: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวมาอย่างเดียว
5: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
6: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
5: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอ่ะปลาดุก
6: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
3: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
6: เหยื่อมารอแล้วมันเข้ายังไงก็เองครับเหยียบยังไงใบนี้น้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากที่20 30 กิโลใบทุกทีครั้งนึงโซล่าโซเลงต้องเอา
5: เป็นไงบ้างครับใบนี
6: ้หายตัวอยู่นะตัวใหญ่ติดตัวยางก็คงน้ำหนักได
5: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
6: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ่
3: รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
7: ต้องใส่กุญแจ
6: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้วอ่ะ
5: ประมาณกี่ดอกครับลุง
6: สัก40ดอกเยอะไม่หลังแจจำไม่ดี
7: จะจำได้ไงเนี่ย
6: ก็เขาแยกเป็นส่วนไปเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
7: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
6: า
7: ะ
6: ก็ยังพอมีแต่ปลาคนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิ่มปลาตะเพียนปลาเยื่อตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นมันปลาไม่อยู่ไม่ได้
8: ท่านกับปลาหมอ
5: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
8: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
3: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
6: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมมันได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี่ย
7: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
6: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
7: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
6: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
3: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
6: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปให้เขาทำนะคือมีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
3: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
7: ใช่คะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
8: เรียบร้อยครับ
7: มีแรงขึ้นเลย
3: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่น

การไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยัง Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละ2 3รอบนะลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: อ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: นี้บรรพไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ๆใช่ๆประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ๆมันแล้วแต่ละเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อขึ้นไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
4: เพ
0: ื่อแ
4: บบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
4: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูได้ไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
4: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้งของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทําการรื้อแล้วก็ทําการซ่อมบํารุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นพลิกหอตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยมั้ยเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิปช่วย
3: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เป็นไม้เป็นไ

0: ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละ

0: ละเอาละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: ปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
3: ย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละ นะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายป
0: ีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เนื้อจัด
0: เลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะคร
1: ับเดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยน

0: แต่เอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
1: อ๋อนี่คือไม้เรา
0: ใช่ใช
1: ่ไม้แดงเหมือนกัน
0: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
0: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
1: ่
0: ะ
1: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผูก
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรง
0: ใช่
1: จะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
1: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
0: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
1: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
0: มันเป็น
1: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
2: ชนไปด้วยชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
1: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
1: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
0: ใช
1: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
0: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ได้ปรับเลยเน
0: า
1: ะคงไว้เหมือนเดิม
0: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
0: ใช่ใช่
1: okay.
0: ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
0: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
1: อันนี้ปะ
0: อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
0: า
1: ะ
0: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: น
0: ิ
1: ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
0: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
0: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช่
0: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับเนี้ยมันก็จะดูแบบ
1: สบายเท
0: ้
1: า
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
0: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะตึงแบบนี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: ก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ก็ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ันใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนะเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ๆตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันและดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปราชการ
2: เนี่ย
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที
1: ่
0: มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: ในแต่ละขั้นเรามีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่คร
1: ับโดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังคิดและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: บางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการพอสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50%กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้คลินิคอลดาต้ามาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นซองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: และท่านที่สองนะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
5: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
6: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีก

0: ไม่ต้องออกไปไหนจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
1: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
0: อยู่จ้า
1: จ้ะ
0: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
1: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันอ่ะพี่
0: เดี๋ยวน้ำเลยนะน้ำจ้ะ
1: ขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
2: เอาอีกแล้วป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้วฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
3: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
4: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
5: ้ต้องกอไก่ค่ะ
4: ต้องมีนะครับ
5: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
4: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
6: กอไก่เหมือนกันค
4: ่
6: ะ
4: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
6: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
4: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
7: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนื่องช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
4: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
7: ได้ได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสอบสืบสวนได้นะคะ
4: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
7: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
4: สอดส่องตรงนี้ดู
7: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้แค่ไหนถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองของอาจารย
7: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดย

0: ไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆเหล่านั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
0: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ราดูผับดีกว่า
1: ของนี่ฟ้าดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวแล้วเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
1: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
1: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
3: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนต้นเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะต้นเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอะ
4: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
3: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้นเตี้ยมอะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
4: ดูท่าทางอะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
3: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ป้าป้าพี่สงสารเต่าตรงนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
2: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรลักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
1: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
2: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
6: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับ กดก่อนแต่ไม่ติด นะครับคุณทิพยาพรนะครับ
7: ค่ะ
6: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
7: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
6: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
7: ใช่
6: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
7: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
6: ้
7: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
6: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
8: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
6: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
8: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่ต้องถูก
6: แต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอ

0: กันเนาะ
1: ใช่
0: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ฮะ
2: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ต่อแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า Mercy Killing หรือว่ายูทาเนเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
0: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย
2: ์ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
0: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
1: ะ
0: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
1: ๆ
0: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
2: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นน่ะเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
0: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ถูกแล้วนะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเราจะมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
1: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
0: เล่นความเห็นดู
1: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
0: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: ใช่เลยอาจารย์ครับ
4: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
3: ์เราต้องสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
4: ว่ามาเลยครับ
3: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
4: ์โอ้เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
3: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเค้าสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
4: ์
3: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลย พี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
4: นี่อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
3: นะเป็นอุทาหรณ์
4: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
3: ค่ะอาจารย
4: ์ลำพังลูกเรา
3: ค่ะ
4: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
3: ใช่
4: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
3: ใช่ค่ะ
4: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ค่ะ
4: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย์เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ใช่
4: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
3: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
4: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
3: ค่ะ
4: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์ยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
3: ค่ะ
4: ว่าเหตุนี
3: ้ค่ะ
4: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
3: ของท่านผู้ชมเองค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
3: ค่ะ
4: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
3: ใช่ใช
4: ่ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
3: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
4: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
3: ไม่ได้ค่ะ
4: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
3: ค
4: ุณก็ดีมากนะอาจารย
3: ์ค่ะ
4: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆค่ะแต่พ่อแม่เขาอะ
3: ค่ะ
4: เหมือนกับลูกอาจารย์
3: อ
4: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
3: ค่ะ
4: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
3: ค่ะ
4: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
3: ใช
4: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
3: ค่ะ
4: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
3: ค่ะ
4: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
3: ่ค่ะ
4: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินให้เสร็จแล้ว
3: ค่ะ
4: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้าน
3: ค่ะ
4: มีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
3: ค่ะ
4: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย
3: นะฮะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึง
4: ก็อาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
3: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรองไป
4: ขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
3: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมคร
1: ับ ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
0: Facebook
1: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
0: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะ การกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพ

0: ให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้นสองส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมันมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่แต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
0: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครอง

องสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลนะครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่านอีไฟลิ่งการขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Codeขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@goj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะเอเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละเออรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหน
1: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒิ
0: จะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
0: อยากจะกินน้ำแดงใจเย็น
2: เดี๋ยวอ
0: ะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงอ่ะ
0: ใจเย็นนี่โอ้ยไงเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้พี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่หนูติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดค่ะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรก

วันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โหยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตทั้งมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองละพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่นะพี่กลับเถอะ
3: โหแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่
1: แป๊บหมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ลัวจะยากเนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมุติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: เฮ้ย
1: เอ็งสองคนมาแปะเลยหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนฮะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรรับล้อหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนก็เข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: พึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณ

0: ลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านข้าหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับจ้าแล้วเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเรา

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอีโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้ว

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอน Entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกค่ะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเค มันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไห
0: ม
1: อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่นเนี่ยฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก มันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โห

0: ตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
1: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แ
1: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ใช่ๆเราเลยต้องต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ทำยังไงที่เราจะconvert นะลูกค้าฟรีเมีย
1: ม
0: นะได้สัก 50% หรือ 30%
1: อ
0: ันนี้คือความยาก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ มันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
1: ก็ survive
0: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสัน
1: ค่ะ
0: 37 Signal นะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็ถ้าคนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ป
1: ทำทีละ
0: สเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
1: ค่ะ
0: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่ค่ะ
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค
0: ์
1: แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้ survive
0: ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและ survive แบบเนี้ย พี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะ

0: มีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
0: ค่ะ
1: นะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
0: อ
1: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เข้ามาไหนเราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
0: ค่ะ
1: นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะฮะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
0: ค่ะ
1: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้เห็นจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่ะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
0: ม
1: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
0: ้
1: และใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
0: ะ
1: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค่ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาดามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
0: ้
1: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้เรื่องนี้ไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิด

0: มุตินะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือไลเซนส
1: ์
0: ไลเซนส์ให้ทำนู่นไปเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไวฟ์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention
1: ค่ะ
0: ต้องการการดูแลม
1: ัน
0: ไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป
0: ็
1: นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที
0: ่
1: จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive และสามารถ scale ได้แล้ว
0: โอเคสิ่งนึงที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
1: ะ
0: สิ่งนึงที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ย
1: ถ้า
0: แจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: ดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหร
1: ือ
0: ว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเด
1: ี๋
0: ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
1: ั้
0: งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที
1: ่
0: นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่เซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพ
1: ของ
0: ตลาดก
1: ่
0: อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเร
0: ื่
1: องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ท
1: ุ
0: กคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์สวยงาม
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีหาวไม่มีฮาว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหร
1: ือ
0: จะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้า

0: เท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละ มันเป็นงบของการตลาดนี่เราคนเรื่อง develop ร้
1: อ
0: ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างนี้คือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างนี้เบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่ต์หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporation กำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสของมันในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ทีมพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพราะแค่ประเด็นจากในคลิปที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ครับ
2: โอเค
3: 5 ล้าน
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: มาแล้วค่ะคุณไทเนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไ
1: อขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่